0: สนุนและช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวซันและอาสาสมัครของการใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของลาวทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นพิเศษเป็นการช่วยเหลือในโครงการมนุษยธรรมการเก็บกู้ระเบิดบอลแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมกันนั้นยังได้แจ้งและเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของลาวในเดือนกันยาปีนี้ที่ณคนหลวงเวียงจันทน์นอกนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้แจ้งคู่หอมตำแหน่งรับทราบว่าลาวจะลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปีนี้และกำลังจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการข้ามผ่านเพื่อลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างยินยงและโรงเรียนระยะ 2026-2029 หวังยังยิ่งว่าญี่ปุ่นจะสืบต่อสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
1: และยา5ปีผ่านมาศูนย์กลางแนวรสังสาสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 907,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวรสังสาสมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวรสังสาสแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจรักชาติรักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพ้นเด่นแม้นได้เอาใจใส่สุขโยกระบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามสีเนื้อใน4ขั้นหมาย
2: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,142 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและฮับฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสังคมและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักซาดฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติชีพและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องปลุกระดมกำลังแรงและคินฮอนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างพันธภาพกรรมกรชาวกสิกรและนักเรียนรู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายคนครัวสร้างตั้งสหพันธ์ชาวกสิกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสังคมและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งพุกระลงเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
1: ท่านนางบุษดีธนเมืองให้ฮู้เติมว่าด้านการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองบรรดาศาสนาเดี๋ยวจะใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาอบรมให้ประชาชนในการเชื่อถือและบ่เชื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาอบรมประชาชนก็คือบรรดาชาวศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขหีดของประเพณีที่ล้าหลังและกดน่วงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่ง
0: การเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาแสงในฤดูแล้งศุกร์2025 2026นี้ของชาวสิกรทุกแขวงจับประสักมาฮอดปัจจุบันนี้สำเร็จแล้วเกือบ 90% ด้วยสมรรถภาพการผลิต3ตนครึ่งต่อเฮกตาร์คาดว่าการเก็บเกี่ยวจะให้สำเร็จในท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจับประสักให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันชาวสิกรพร้อมสุ่มใส่เก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาแสงเพื่อให้ทวงทันและสำเร็จตามฤดูกาลเคียงคู่กันนี้สาวเกษตรกรกำลังหาการเกี่ยมเนื้อทีและแนวพันธุ์เข้าสู่การผลิตในฤดูฝนพร้อมทั้งกวดกาซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพปกติเพื่อสนองน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ
3: ปัจจุบันนี้ก็เฮากําลังสุ่มใส่ในการเมียนมัดผลผลิตในฤดูแล้งการเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงก็แม่นสําเร็จประมาณเกือบ 90% น่ะของเนื้อที่ 7,251 เฮกตาร์สําหรับการการเกี่ยวในแก่การผลิตในฤดูฝนนี้พวกเราปัจจุบันนี้ก็แม่นเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องงานการเกี่ยวรับมือต้านแดงโดยเฉพาะในฤดูฝนตามแจ้งการของกรมอุตุของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครับคาดว่าเขาจะพบกับปัญหาภัยแล้งพอสมควรแต่เนี่ยเรื่องงานเตรียมความพร้อมตามแดงนี้พวกเฮาก็ปัจจุบันนี้สนใจปรับปรุงและก็เก็บกำข้อมูลบรรดาหัวงานชลประทานที่มีความพร้อมในการสนองน้ำพอดเวลานี้พวกเฮาจังรวมได้ทั้งหมด108โครงการเนื้อที่จะสามารถสนองน้ำได้ประมาณ 20,300 กว่าเฮกตาร์อันนี้เป็นเตรียมรับมือภัยแล้งสําหรับการจัดเตรียมในแก่การลงสู่การผลิตนี้เบื้องของแนวพันธุ์แม่นพวกเฮาในสนทบกับภาคส่วนผู้ประกอบการนั่นแหละโดยเฉพาะแม่นเฮามีบริษัท IDP ส่งเสริมการปลูกข้าวอยู่ทางภาคใต้ก็คือคงสีดาวเฮือนปัจจุบันนี้เฮาได้สนองแนวพันธุ์ให้กลุ่มการผลิตของคงสีก็ประมาณ400กว่าต้นแต่สําหรับส่วนคนครัวแม่นมีแนวพันธุ์สนองจําหน่ายกับชาวเกษตรกรไปแล้วประมาณ50ต้นอันนี้แม่นเบื้องของแนวพันธุ์จากศูนย์สถานีและผู้ประกอบการแต่แผนการเกี่ยวให้แก่การผลิตฤดูฝนมาแต่แท้แผนปลูกข้าวนําปีปีนี้พวกเฮาสูญส่วนแม่น19,000 เฮกตาร์ขาดทะเลสิให้ได้ผลผลิตประมาณ 435,000 กว่าต้นในฤดูฝนนี้ก็สิแม่นสุ่มใส่ในการบูรพารักษาโดยเฉพาะแม่นกาแฟใหม่อุตสาหกรรมสําหรับกระบวนการเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้สําหรับการฤดูฝน
0: หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจับประสักให้สัมภาษณ์ตื่นว่าส่วนการเก็บเกี่ยวเมล็ดมัดพืชฤดูแล้งศุกร์ 2025-2026 นี้มาฮอดปัจจุบันชาวเกษตรกรสามารถเก็บกู้เมล็ดมัดสําเร็จแล้ว 94% คาดว่าจะให้สําเร็จในท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทวงทันกับฤดูกาลและห่างหากการเก็บเข้าสู่การผลิตในฤดูฝนตามแผนการสู่ส้นปลูกพืชฤดูฝนนี้จะให้ได้ 25,000 กว่าเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะบรรลุ 282,000 กว่าต้นแน่นั้นแม่นเน้นใส่การปลูกกาแฟไม้อุตสาหกรรมและพืชผักประเภทต่าง
1: ๆแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือสมทบกับคณะกรรมการปกครองแขวงสร้างขบวนการออกแห่งงานรวมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันลดพ้นการนำใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสดใสและร่วมกันหยุดทำลายป่าไม้จูดป่าแบบสะสายเพื่อฟื้นฟูป่าต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้ขบวนการออกแห่งงานรวมในวันสำคัญดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศฟูฟื้นแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรรมการปกครองแขวงได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนเป็นต้นพนักงานทหารตำรวจและประชาชนอนามัยและเก็บขี้ยาตามสำนักงานของการสถานที่สาธารณะและบ้านเฮือนต่างๆในเทศบาลเมืองสามัคคีไซเพื่อสร้างความสะอาดจบงามให้แก่ตัวเมืองพร้อมทางกิจกรรมอื่นๆ
4: อันนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้ตัวเมืองหรือเทศบาลแขวงของเฮามีความสะอาดงามตาเนี่ยมีความจําเป็นเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ลูกหลานเยาวชนที่รุ่นหลังของเฮาได้เห็นได้ความสำคัญของ2วันดังกล่าวเป็นต้นแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กหน่อยสากลก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะได้จัดกิจกรรมถามตอบโดยซุ้มเอาบรรดาโรงเรียนที่สำคัญของในแขวงนี้เนาะเพื่อสร้างกระบวนการดังกล่าวนี่ให้เป็นกระบวนการปลูกพืชนั่นแหละ
1: ท่านกงใจศิดาวงศ์ได้เฮียงห้องมายังพ่อแม่ประชาชนในทุกภาคส่วนในสังคมทั่วแขวงอัตปือให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดพ้นภาวะโลกร้อนและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
0: ในวันที่22พฤษภาคมนี้ทุงเฮมคราวพาซาณกรุงเวียงจันทน์ศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินได้จัดกล่องประชุมสรุปผลการสุกยู่จะตั้งปฏิบัติโค

0: ผลของการเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการและคณะเสี่ยวซานธนาคารโลกตลอดระยะ5วันโดยทบทวนความคืบหน้าสิ่งท้าทายและวางแผนเวียกจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปีนี้พร้อมทั้งตีราคาวางคาดหมายระยะเวลาจะสิ้นสุดโครงการในอีก1ปี8เดือนในต้นหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการท่านนางเพชรสมรสอนได้เน้นนักให้ทุกคะแนนการยกสูงความเป็นเจ้าการและเสื่อมั่นต่อกันภาคของคณะสินำหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการในการสืบต่อปฏิบัติแผนร่วมกันในบทบันทึกสวยจำซึ่งศูนย์สถิติแห่งชาติจะสืบต่อรายงานผลดังกล่าวและเนื้อในโครงการบางกิจกรรมในการปรับปรุงให้สอดคล้องในต้นหน้าท่านนางเบนูบินานีต่างหน้าธนาคารโลกได้ตีราคาสูงต่อความสำคัญของข้อมูลสถิติและยืนยันพร้อมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสถิติแห่งชาติโดยเฉพาะเวียกงานจุดสุ่มเป็นต้นการปรับปรุงปีทานคิดไล GDP และกระตาสินค้าใหม่ CPI เวียกงานวิจัยและบรรดาการสำรวจที่นอนในแผนของโครงการปฏิบัติสังคมอาจสามารถของระบบสถิติแห่งชาติระยะ2บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมาย
1: นับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปิ่นปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นอยากฮ้องให้ทุกคนในสังคมมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอดได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ
2: ์ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนเทียบที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเสื้ออยู่ 6.5%ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใช้สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเสื้อ HIV หรือติดเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
1: ๆดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการโฆษณาศึกษาเกี่ยวกับผลร้ายและวิธีป้องกันพยาธิเอดเพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเสื้อพยาธิเอดให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบดุลมานี่ท่านนางจันทครบรพันธ์ท้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมลุงสุกยู่ส่งเสริมเวียกงานอยู่แขวงบุรีคำไซโดยกำต้นหับของท่านอุทธรสีหาดวงปัญญาห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและบรรดาคณะแผนกหัวหน้าแขนงและห้องแขนงเข้าร่วม
3: ท่านบุญเพ็งจันทวงศุขห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นผลงานที่พลเด่นหลายด้านแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในระยะผ่านมาภายในแผนกประกอบมี11แขนงการและ2กองมีพนักงานราชการทั้งหมด285คนหญิง119คนได้กำหนดและเคลื่อนไหวตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและป่าไม้แต่นี้ฮอดปี2030โดยกำหนดเอา4แผนงานหลักคือแผนงานผลิตเสบียงอาหารให้มีความมั่นคงและครบถ้วนด้านโภชนาการแผนงานการผลิตเป็นสินค้าที่ได้ทางปริมาณและคุณภาพทางเป็นเกษตรกรรมสะอาดแผนงานการคุ้มครองป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้แบบยืนยงและแผนงานพัฒนาชนบทและลิบล้างความทุกข์ยากเนลเกอร์ถึงกล่าวท่านรองรัฐมนตรีได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่เร่งจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนให้สำเร็จตามแผนการนอกจากนี้ยังได้เน้นหนักให้ปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างด้านสุขภาพให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานเทคนิคเพื่อยกสูงสมรรถภาพการผลิตให้สูงขึ้นและยืนยงสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: พิธีเส้นบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงสละวันและคณะกรรมการประชาชนแขวงยาไล่เวียดนามในยะปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่แขวงยาไล่ฝ่ายแขวงสละวันเส้นโดยสหายผู้สีแก้วสีพันดอนคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงฝ่ายแขวงยาไล่เส้นโดยสหายนางเหวียนทิแทงลิกกรรมการพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงยาไล่พร้อมด้วยคณะนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม

0: ายกั้นหัวเมืองสองฝ่ายในยะ2065-2030เห็นดีเป็นเอกภาพพัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมยามและเหตุเวียกของคณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย2ปีต่อครั้งนับแต่สุขเฮียน2065-2077หาสุขเฮียน2030-2031แต่ละปีแขวงยาลายจะสนองทุนการศึกษาหู้แบบทุนห้อยส่วนห้อยจำนวน20ทุนให้แก่นักศึกษาของแขวงสารวันไปเฮียนในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและสั้นสูงอยู่แขวงยาลายรวม5ปีทั้งหมดจำนวนห้อยทุนจะส่งเสียวซานไปช่วยเหลือด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์อยู่แขวงสารวันและหับเอาพนักงานคงเขตสาธารณสุขจำนวน3ท่านไปฝึกอบรมด้านเทคนิคการแพทย์อยู่แขวงยาลายเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขโยการเคลื่อนไหวหัวมือส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของ2แขวงหัวมือลงทุนในคงเขตที่มีฐานแห่งสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวจราจรขนส่งสินค้าของภาคธุรกิจแขวงสารวันก็คือธุรกิจของลาวไปยังท่าเรือหรือสนามบินของแขวงยะลายจะสร้างแผนส่งเสียวซานด้านการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ป้องกันพืชสัตว์การประมงแนะนำด้านวิชาการในการนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานการวัดแทกคุณภาพลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆประสานสมทบกันจัดการเคลื่อนไหวกิจกรรมพบปะทางด้านวัฒนธรรมโฆษณาบรรดาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นมูลเสื้อและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละฝ่ายมลัยพินเพชรสมพรผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: กองประชุมสั่งตั้งกลุ่มที่ปรึกษาสมสนโครงการลดพรการส่งเสื้อพญาติไข่ยุงโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่แขวงหลวงพะบางจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่มีท่านนางสุภาพรพระนาวันห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงมีต่างนากกรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุของค์การสุรเด็กสากลประจำลาวผู้ประสานงานโครงการแผนกสาธารณสุขแขวงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
2: ท่านสุภาพรพานาวันกาวาปัจจุบันการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายได้ดำเนินบันดากิจกรรมตามองค์ประกอบมาแบบต่อเนื่องแต่จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของพยาธิเทศไทยฮู้ว่าสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญที่สุดในการกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายอย่างเหตุโปทันได้ดีเท่าที่ควรโครงการลดพรการส่งเสริมพยาธิไข้ยุงลายโดยนำซาหยงโวปะเคียอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสลาวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและภาคส่วนเอกชนองค์การจุลเด็กโครงการควบคุมปัสสาวะยุงโรคและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะนำสาวิธีการโวบักเคียข้อปัสสาวะยุงซึ่งเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย
1: เมื่อบดุลมานี่องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามแขวงไส้กองได้ลงเคลื่อนไหวเผยแผ่ศีลธรรมให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านดานเสน้อยและมัธยมสมบูรณ์ดอนจันทร์ฝ่ายพระสงฆ์นำโดยพระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามฝ่ายคฤหัสถ์มีทานบุญน้องคำภูมิประธานในลาวสั่งศาสตร์เมืองละมามมีองค์การปกครองบ้านครูอาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วม
3: พระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามให้ฮู้ว่าการลงเผยแผ่ครั้งนี้ได้นำเอาเนื้อใน3หัวข้อใหญ่เป็นต้นมารยาทการพื้นฐานทางสังคมความสำคัญของศีล5ความกตัญญูกตเวทีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเริ่มแต่พื้นฐานความเคารพนับถือซึ่งกันและกันความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้รู้ถึงวินัยในการใช้ชีวิตก็คือหลักศีล5ที่แสดงให้เห็นถึงอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมพร้อมนี้ในพิธียังได้มีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้สาธยายเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่น้องนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟังโอกาสดังกล่าวท่านบุญน้องคำภูมิประธานแนวราวสังสารเมืองละมามก็ได้ยุกเห็นถึงความหมายความสำคัญของเวียกงานศาสนาในระยะใหม่พร้อมทั้งกล่าวเฮียกห้องให้เศร้าหนุ่มเยาวชนก็คือน้องนักเรียนนำเอาบทเรียนที่ได้เผยแผ่ในครั้งนี้นำใส่เขาในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดดอกออกผลในใส่สางเศร้าหนุ่มเยาวชนหูได้ถึงคุณธรรมหูกละเทศะหูบาปบุญคุณโทษความกตัญญูฮู้บุญคุณฮู้ให้อภัยดำรงชีวิตบนความมีสติและระเบียบวินัยเพื่อสร้างสังคมให้มีความศีวิไลเคียงคู่กับการพัฒนาเวียงงานศาสนาให้ยืนยงตลอดไปขันคำแสงเจริญวงศ์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
4: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่26เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการประพฤติของฝ่ายต่างๆอยู่ทะเลจีนใต้กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลจีนใต้ย้ำคืนจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวอย่างรอบด้านและมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการสนทนาและการปรึกษาลือหักษาความอดทนอดกั้นแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสมเหตุสมผลลงลึกการทำมือทางทะเลที่ติดแท้ตัวจริงปกปักรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ทะเลจีนใต้บรรดาฝ่ายเห็นดีนำความคืบหน้าที่ตั้งหน้าของการปรึกษาหรือเกี่ยวกับกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้เห็นดีรักษาทายเอียงการปรึกษาเรื่องกล่าวเพื่อพยายามบรรลุกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้โดยไวในระหว่างวันที่22หา23พฤษภาคมนี้จีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมหน่วยงานห่วมครั้งที่55เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวและสืบต่อสุกยู่การปรึกษาหรือต่อกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต
4: ้วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในวันที่18พฤษภาคมนี้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเปิดเผยแสดงเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลลาร์ของเงินรูเปียอินโดนีเซียได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในหลายมื้อผ่านมาค่าเงินรูเปียได้หลุดลงมาอยู่ประมาณ 17,600 รูเปียต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์และความกดดันเงินเฟ้อของเงินรูเปียได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ตลาดซีเห็นว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของทุนสากลที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ทรัพย์สินเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันสากลเพิ่มสูงขึ้นเห็นให้ทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเห็นให้ตลาดการเงินของอินโดนีเซียบ่มีความมั่นเที่ยงและเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจหลายขึ้นในอนาคต
1: ตามข่าวต่างประเทศสภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronic ของสาธารณรัฐเกาหลีประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกหลายกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้จ้างงานซึ่งรวมถึงเงินไขเงินรางวัลหรือโบนัสประมาณ 416,000 ดอลลาร์สำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronicจะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงหับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ปิดค้นกลางไกลเกียร์ระหว่างวันที่22หา27พฤษภาคมนี้โดยทานเวซิงโฮผู้นำสภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้หับมติเห็นดีจากสมาชิกการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความพอใจให้กับหลายภาคส่วนของสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัท Samsung 1ส่วน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและถ้าหากการนัดหยุดงานประท้วงยังสืบต่อแก่ยาวไปจะสร้างความเสียหายอย่างหุนแรงต่อระบบของสาธารณรัฐเกาหลีและส่งผลกระทบต่อระบบการสนองเซมิคอนดักเตอร์ของโลก
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
5: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลมยินดีต้อนรับแด่ทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5รายงานทั้งมีของรายการแจ้งประธานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภากองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภา2566ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาพันมานี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านไซสุมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนหนึ่งกองประชุมได้พิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมจำนวน2เรื่องหับฟังรายงานการก้าเกี่ยมความพร้อมห่างกฎหมายที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10การขอที่ซีน้ำเกี่ยวกับกุญไก่การแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมรายงานการห่างการจัดสรรแผนงบประมาณปี2566ของสภาแห่งชาติและเวียกงานสำคัญอื่นๆจากนั้นผู้เข้าร่วมได้สุ่มสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มและเป็นประโยชน์เพื่อเห็นให้การพิจารณาปัญหาสำคัญของชาติถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้รับฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาและในวันที่14พฤษภาคม2566ท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางแอนนาเอสเทเวียนวาเดสอีกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านเอกอัครทูตต่อการเคลื่อนไหวที่ห้าวหันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการประกอบส่วนอันสำคัญหลายอย่างของการพัวพันหัวมือระหว่างสองพรรคสองรัฐพร้อมนี้ก็ได้แจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกรุงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติสุดที่10ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการภายในของตนและสภาพการพรรคพื้นและสากลท่านเอกอัครทูตได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมธิการการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้คำหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขยู่การร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่วงลึกยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติแห่งอำนาจประชาชนกูบาและสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมธิการการต่างประเทศรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตกูบาและในวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับท่านจองยองชูเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสุขยู่และเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมืออันดีงามและการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศเว้ารวมบ่เฉพาะแม้นการสุกยู่เวียกงานของเขตเศรษฐกิจและการเงินให้ได้รับการเพิ่มทวีและขยายตัวยิ่งขึ้นแสดงความชมเชยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเอกอัครทูตนับแต่ปี2022หาปัจจุบันซึ่งเห็นได้ว่ามีความห่าวหันในการเป็นขวาโตที่เข้มแข็งสุกยู่เอาท่าแฮงทางด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์การพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหลีมาหมุนไส้เข้าในการช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านจันทบุญสุขอรุณยังได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้มีการพัวพันหัวมืออันดีงามและต่อเนื่องในหลายระดับ
รวมถึงสายพัวพันการทูตตลอดระยะ31ปีที่มีการสืบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆร่วมกันอย่างเป็นปกตินอกนี้สองสภาแห่งชาติก็มีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากลพร้อมกันนี้ท่านยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบและสภาประชุมขันแขวงสุทธิหาผลสำเร็จของประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยสังเขปท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งอวยพรสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือที่ดีและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจงสืบต่อได้รับสนธิสัญญาต่างๆที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับมือได้รับผลสำเร็จยิ่งขึ้นการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวและออสเตรเลียตลอดระยะ7ทศวรรษผ่านมาในวันที่15มังกรปี1952หาปัจจุบันได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องเห็นได้ว่ามีการขยายตัวสู่ทาก้าวอันดีพิเศษ2ฝ่ายได้ยกระดับการพัวพันร่วมกันขึ้นเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านในปี2024ซึ่งเน้นใส่ความมั่นคงเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวของประธานสภาแห่งชาติรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตออสเตรเลียต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้ฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจประทานได้รับฟังข่าวสัมมนาการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่18-20 พฤษภาคม 2566มานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวมอซุงรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งมีทานนางอัมไพวรล่มบุญเพลงประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าบรรดาทานรองประธานกรรมธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีจากกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและองค์การกระเดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าวิทยากรจากองค์การจัดตั้งสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขกทึกเซินเข้าร่วมหลายกว่า100ท่านท่านมอนไซลาวโมซงกาวาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่แม่นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่แม่นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินเว้ารวมว่าเฉพาะเป็นภัยคุ้มคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นและยาผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงแต่ถึงอย่างใดก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสร้างหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้นับมือนับดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียกงานดังกล่าวสภาแห่งชาติก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าได้สมทบกับองค์การเฮลวิตัสจัดกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อยกสูงความรู้และความเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆที่ติดพันกันกับการปฏิบัติภารกิจบาทของตนเนื้อในเอกสารนำมาเสนอในกล่องประชุมครั้งนี้ประกอบมี14หัวข้อความเอา3กลุ่มใหญ่คือ 1. ด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติ 2. ด้านเทคนิคและการปรับตัวค้นคว้าวิธีการลดพรธาตุอายเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัย 3. ด้านกลไกประสานงานเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกลุ่มไปกลุ่มมาและซักถามต่อหัวข้อต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงที่ได้รับการโต้ตอบรับมือภัยพิบัติทั้งดินทั้งฟ้าอากาศอยู่ท้องถิ่นของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นการสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติและในวันที่14-15 พฤษภาคม 2566ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งเพื่อยกสูงขีดความสามารถในการประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยการเป็นประธานของท่านนางธุมรีวงศ์พจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งซึ่งมีบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นเพศหญิงจากแขวงหลวงพะบางแขวงขมวนบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มและห้องหัวหน้ากลุ่มที่เป็นเพศหญิงในสภาแห่งชาติรวมทั้งหมด75ทานเพศชาย9ทานกองประชุมได้รับเกียรติต้อนรับและรับฟังการอบรมของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติที่ให้ทิศซี่นำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งสุทธิศิษย์ในระยะปี2026-2030ก็คือการฝึกฝนรอลอมเพื่อพัฒนาตนเองของสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งให้มีความรู้ความสามารถ
มีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความรับผิดชอบการเมืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สมกับการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้แทนกองประชุมได้รับฟังการรายงานและการบรรยายเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาห้ำห้องและการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาการสร้างแผนงบประมาณที่คำนึงถึงบทบาทหญิงชายการสร้างเครือข่ายประสานงานของแม่หญิงนอกนี้ยังได้เลขเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงและวิทยากรอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศอันฟุดฟื้นเห็นให้กองประชุมได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่เกี่ยมไว้อย่างจบงามกองประชุมครั้งนี้ยังได้เผยแผ่นิติกรรมส่งฉบับที่สำคัญเพื่อหับใส่หน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงคือ 1. มติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ฉบับเลขที่127ทับคปจลงวันที่14พฤษภาคม2006 2. มติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ฉบับเลขที่128ทับคปจลงวันที่14พฤษภาคม2006โดยแม่ทานางธุมลีวงศ์พจันทร์ได้รับการแต่งตั้งให้สืบต่อเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมีบรรดาท่านรองประธาน4ท่านคือ 1. ท่านนางพันจินดาลิงสวัสดิ์ 2. ท่านนางดารณีพรหมวงศา 3. นางเพชรมนสอน 4. ท่านพันเอกนางพวงทองสุญญวงศ์และกรรมการจำนวน46ท่านและท่านนางสุนทรชัญจักรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชี้นำรวมเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงกองประชุมได้เรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงที่เข้าร่วมในครั้งนี้จงนำเอาบทเรียนจากการฝึกอบรมไปหมุนไส้เข้าในการพิจารณาครับห้องก็คือการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยุคขันท้องถิ่นให้ได้รับผลดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมทางเรียกห้องให้เป็นเจ้าการนำพาและจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยประสานสมทบแน่นกับการปฏิบัติภาระบทบาทด้านนิติบัญญัติด้านตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติและการติดตามกวดกาของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อยกสูงบทบาทของตนที่เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงให้พ้นเด่นขึ้นอยู่ภายในและสากลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวยกสูงความสามารถการประกอบความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้สมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสโสภพลมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิเลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: ฮัลโหลสบายดีเซียว
0: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
0: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ําเฮานี่สิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น.ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติที่มีความสวยสดงดงามมีความเป็นสีเขียวและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศ15นาทีต่อจากนี้จะให้ทุกท่านได้ไปฮู้และไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆพร้อมความเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขารายการเที่ยวแดนจำปายังเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมในตอนต้นรายการแบบนี้บ่เฝ้าเว้าอย่างไรยายยังห่างให้ทุกท่านได้มวลซื่นเบิกบานฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันแล้วไปท่องเที่ยวน้ำกันเด้อ

0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ขณะนี้ทานฟวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มวลซืนพรคายฟังเพลงจากทางรายการสลับสเปลี่ยนให้กับทุกทานแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้จะพาทุกทานได้ไปฮู้จักอุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจระยะนี้หลายคนคงจะเจ็บหัวน้ำสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในและก็ต่างประเทศที่มากระทบใส่ให้เป็นสีวุ่นๆแน่เป็นต้นกระแมนอากาศห้อนอบอ้าวหมักเข็บตกเศรษฐกิจฝืดเคืองความบ่สงบอยู่ตะเวนออกกลางเฮ็ดให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศรวมทั้งลาวเฮานี่นะพบกับความยุ่งยากเช่นเดียวกันดังนั้นเนาะเพื่อลดพรความเคร่งตึงหลายคนได้เดินทางไปเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศท่องเที่ยวพักผ่อนย้อนใจตามธรรมชาติซึ่งหนึ่งในนั้นอยากแนะนำให้ไปเที่ยวชมธรรมชาติอุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันถ้าจะเว้าไปแล้วหินคอนหอนไก่หินล้านสร้างนอนโฮงจุ้มคล้องรวมทั้งหินตั้งแมนสิ่งมหัศจรรย์ทางปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาให้คนเฮานี่ได้สมไส้ถือว่าเป็นแหล่งบูฮานวัตถุประวัติศาสตร์อันดังเดิมที่มีมาแต่บูฮานสิ่งทั้งหมดนี้แมนได้เกิดขึ้นมาแต่ดึกดำบรรพ์และมีอยู่แขวงหัวพันวิลสนฐานที่มั่นของการปฏิวัติลาวโดยเฉพาะอยู่เมืองหัวเมืองซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองมรดกแห่งชาติระดับชาติได้ออกข้อตกลงและใบยั่งยืนรับรองเอากลุ่มเสาหินตั้งเมืองหัวเมืองมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงหัวพันเข้าเป็นมรดกแห่งชาติระดับชาติทางด้านวัฒนธรรมในวันที่11สิงหาคม2025ผ่านมากลุ่มหินตั้งเมืองหัวเมืองพร้อมด้วยพื้นที่บริเวณแมนได้รับเป็นมรดกแห่งชาติระดับชาติทางด้านวัฒนธรรมแห่งที่2ของแขวงทัดจากเมืองเวียงไซมรดกแห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์อุทยานหินตั้งหรือว่าเสาหินตั้งเมืองหัวเมืองเป็นแหล่งบูฮานวิทยาทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ได้รับรองเป็นมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงในปี2025แนวใดก็ตามเพื่อจะยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินตั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและติดพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานนั่นแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหัวพันก็ได้มีการร่วมกับห้องการวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองหัวเมืองได้พยายามนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งเมืองหัวเมืองนี่เข้าไว้ในบัญชีสำรองมรดกโลกโดยได้ผ่านประวัติความเป็นมาของหินตั้งการก้าเกี่ยมความพร้อมเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งหินตั้งเข้าในบัญชีสำรองมรดกโลกและผ่านบรรดามาตรฐานเงื่อนไขการนำเสนอการคุ้มครองและการบริหารจัดการส่วนอุทยานหินตั้งในผ่านมาก็คือในปัจจุบันรวมทั้งสภาพการนำไส้ดินป่าไม้และเส้นทางการสัญจรไปมาในเขตอุทยานหินตั้งปัญหาสิ่งท้าทายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้นำเสนอเข้าเป็นหรือว่าเข้าในบัญชีสำรองมรดกโลกในอนาคตซึ่งทั้งหมดนั้นแมนอยู่ภายใต้การสุกยู่ขององค์การยูเนสโกถ้าเบิ่งความมหัศจรรย์และความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวหินตั้งของเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งนี้แมนตั้งอยู่เมืองหัวเมืองแขวงหัวพันซึ่งตามการสันนิษฐานของนักวิชาการว่าแมนเป็นสุสานของคนบูฮานสมัยเก่าแก่และหินตั้งเหล่านี้ก็แมนมีความคล้ายคือหินตั้งอยู่ยังภูแคเมืองซัมใต้ตามข้อมูลนักวิชาการว่าแมนค้นเผาเยื่อยเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่เทศบาลเมืองซัมเหนือเพิ่นได้จำลองหินตั้งไว้อยู่สวนสาธารณะในเมืองซัมเหนือเพื่อเป็นสัญลักษณ์หินตั้งให้เป็นสถานที่สำหรับแขกไปไทยมาได้ชมได้เที่ยวและได้มาถ่ายรูปอยู่บ่อนั่นเพื่อให้ฮู้ว่าเอาตอนนี้มาฮอดแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากท่านใดหากว่ายังบ่มีแผนไปท่องเที่ยวอยู่ไสก็อย่าลืมไปได้อุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์อีกสถานที่นึงที่พวกเราบ่ควรพลาดเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็ใกล้เวลาหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายอย่าลืมว่ารายการเที่ยวแดนจำปามีออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ วลา 8:00 หา 8:15 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวส่วนว่ามื้อต่อไปอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่บ่อนใดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้ท่านได้ฮู้จักมีอันใดแด่ต้องได้ติดตามรับฟังจากทางรายการของพวกเขาและสิ่งสำคัญสำหรับท่านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปอยปูเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามแม้จะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทาง

0: เทคโนโลยีดิจิตอลกับการศึกษาได้รับการพัฒนาแบบเสื่อมโยงเข้ากันบ่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาทั่วโลกเท่านั้นยังแม่นสิ่งท้าทายห่วมที่แต่ละประเทศพร้อมประเสริฐหน้าสปจีนยินดีร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อลงลึกปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคตการพัฒนาและวิธีการคุ้มครองด้านการศึกษาดิจิตอลปรับปรุงระเบียบและระบบมาตรฐานให้สมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าร่วมกันสุกยู่การเปลี่ยนแปลงและการประดิษฐ์สร้างใหม่ของการศึกษาดิจิตอลกองประชุมครั้งนี้มีหัวข้อต้นต่อก็คือ AI บวกกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการปกครองมีผู้ต่างหน้าผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มาจากภาคส่วนรัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลมหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมวิสาหกิจทั้งภายในและต่างประเทศทั้งหมด850กว่าคนเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าว
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณการเก็บซื้อธัญญาหารหลายกว่า338ล้านตนวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การธัญญาหารและคลังสำรองแห่งชาติจีนได้ประกาศสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเก็บซื้อธัญญาหารในฤดูใบไม้ร่นปี2025ทั่วประเทศจีนได้สิ้นสุดในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจด้านธัญญาหารทั่วประเทศจีนได้เก็บซื้อธัญญาหารหลายกว่า338ล้านตนซึ่งเป็นระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบระยะผ่านมาการเก็บซื้อได้ดำเนินไปด้วยจังหวะที่ไวมีการซื้อขายอย่างคึกคืนและมีราคาที่สูงขึ้น
0: สปจีนมีดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนห้อยในเดือนเมษาปี2016ดัชนีราคาผู้บริโภคของสปจีนได้เพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนเมษาปี2015ในนั้นดัชนีราคาในตัวเมืองได้เพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนห้อยในชนบทได้เพิ่มขึ้น1ส่วนห้อยราคาอาหารได้ลดลง 1.6 ส่วนห้อยขณะที่ราคาสินค้าที่บอแมนอาหารได้เพิ่มขึ้น 1.8 ส่วนห้อยราคาเครื่องบริโภคได้เพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยและราคาการบริการได้เพิ่มขึ้น 0.9 ส่วนห้อยนับแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษาปีนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.9 ส่วนห้อยต่อเดือนเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายในเดือนเมษาดัชนีราคาผู้บริโภคของสปอร์จีนได้เพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซเดือนมีนาปีนี้ในนี้ดัชนีราคาในตัวเมืองได้เพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยส่วนบทได้เพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยราคาอาหารได้ลดลง 1.6 ส่วนห้อยราคาสินค้าที่โบแมนอาหารได้เพิ่มขึ้น 0.7 ส่วนห้อยราคาเครื่องบริโภคได้เพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยและราคาบริการได้เพิ่มขึ้น 0.5 ส่วนห้อยท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพียงก่อนจักหน่อยจึงกลับมารายการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะจัดกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าจีนให้ฮู้ว่ากองประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกจะจัดขึ้นอยู่นครซูโจวแขวงเจียงซูของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22หา23พฤษภาคมกองประชุมจะลงเลิกปรึกษาหารือโดยปิ่นออมหัวข้อต่างๆเช่นสร้างภาคพื้นที่เปิดกว้างคาดคะเนใดและระเบียบเศรษฐกิจการค้าหลายฝ่ายสร้างหัวจักรใหม่ที่ขับเคลื่อนการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและมีชีวิตชีวาและบรรหารอื่นเพื่อนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจการค้าให้กองประชุมที่บ่เป็นทางการของผู้นำเอเปกสาธารณรัฐประชาชนจีนและฝ่ายต่างๆของเอเปกจะลงเลิกปรึกษาหารือเกี่ยวกับช่องทางและมาตรการที่เปิดกว้างเพิ่มทวีการร่วมมือในของเขตพัฒนาใหม่เช่นว่าเทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวเล่นอื่นเพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงเพื่อสุกยูให้เศรษฐกิจการค้าของอาเซียนแปซิฟิกพัฒนาอย่างมีการประดิษฐ์สร้างนำพาและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกท่านหลีเซิงกังรองรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนได้กล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนหวังอยากส่งสัญญาณ3ข้อผ่านกองประชุมครั้งนี้คือสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงยินดีสุขโยการเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคพื้นด้วยการเปิดประตูสู่ภายนอกของตนจีนส่งเสริมการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ยินดีนำใช้การพัฒนาของตนเพื่อสุขยูการพัฒนาอย่างมีประดิษฐ์สร้างของอาเซียนแปซิฟิกจีนส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและกลมรวมยินดีนำใช้การร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์เพื่อสุขยูความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของอาเซียนแปซิฟิก
1: วารสารซิวซื่อลงพิมพ์บทความสำคัญของทานสีจิ้นผิงภายใต้หัวเรื่องว่าสร้างเศรษฐกิจหู้ประทับเข้มแข็งขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นวารสารสิวซื่อที่พิมพ์จำหน่ายในวันที่16พฤษภาคมนี้ได้ลงพิมพ์บทความสำคัญของทานสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนภายใต้หัวเรื่องว่าสร้างเศรษฐกิจหู้ประทับเข้มแข็งขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นบทความระบุเตือนว่าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจหู้ประทับต้องจัดเอาการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีคุณภาพสูงไว้อยู่ในฐานะพ้นเด่นกว่าเก่าก่อสร้างประเทศเข้มแข็งในด้านการผลิตอย่างเด็ดเดียวบ่เปลี่ยนแปลงบทความซีออกว่าต้องสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยและปรับปรุงพื้นฐานเศรษฐกิจหู้ประทับให้มั่นคงใหญ่ขึ้นต้องสุกยู่การสร้างแห่งขับเคลื่อนการเติบโตอันใหม่จำนวนหนึ่งเช่นเทคนิคข้อมูลข่าวสารหุ้นใหม่ปัญญาประดิษฐ์เทคนิคชีวภาพพลังงานใหม่วัตถุแบบใหม่เครื่องจักรอุปกรณ์ระดับสูงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นยังต้องสร้างระบบใหม่ของอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงสร้างระบบการจราจรที่มีคุณภาพสูงและสะดวกพร้อมทั้งสร้างระบบพื้นฐานโครงรางทันสมัยบทความเน้นนักว่าต้องยึดมั่นถือเอาการให้การธนาคารให้การบริการแก่เศรษฐกิจหู้ประทับเป็นจุดประสงค์พื้นฐานเศรษฐกิจหู้ประทับเป็นก๊กของแขนงการธนาคารการธนาคารเป็นสายเลือดของเศรษฐกิจหู้ประทับการธนาคารจีนต้องให้บริการแก่เศรษฐกิจหู้ประทับเป็นอย่างดีเพื่อสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมื้อนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งในตอนท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและหวังว่าทุกท่านจะมักบทเพลงนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามใกล้จะหมดเวลาลงแล้ว ขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: สุขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพญาถอกทองสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของท่านและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเฮาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนท่านและคนที่ท่านหักจะติดเสื้อพยาธิถอกทองได้ดังนั้นท่านควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกทองอย่างแน่นอน
1: ศึกษาด้วยตัวเองได้แล้วการแพทย์เพิ่นก็ได้แนะนําว่าหลังจากเกิดลูกในภายใน6เดือนทําอิฐให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในนมแม่นี่สิมีสารอาหารที่ว่าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและก็มันสมองของลูก
2: ลูกผู้ทําอิฐการเลี้ยงคือการนี้ตั้งแต่เกิดจนฮอด6เดือนก็กินแต่นมแม่คันมื้อใดบ่มีเวลากลับมาบ้านให้นมลูกก็สิบีไปสิกจอกเพื่อที่สิให้แม่เฒ่าเพิ่นป้อนนมเพิ่นผู้ดีโชคดีตัวเองก็เป็นคนน้ำนมหมาล่ายแน่แต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนาะคันยักมีนมน้ำนมล่ายมันให้ลูกดูดเลยๆคันบ่ซั่นก็บีบใส่จอกไว้เฮาแห่งให้ลูกดูดล่ายซั่นได้น้ำนมมันแห่งมาล่ายเท่านั้น
1: แม่นแหละลูกผู้ทําอิฐก็แม่นเลี้ยงด้วยน้ำแม่เพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เป็นเด็กที่แข็งแรงสลาดเลี้ยงง่ายบ่ค่อยเจ็บเป็นคันเจ็บเป็นก็เซาไว้เพราะว่าในทางการเรามีภูมิต้านทานที่ดีจากนมแม
2: ่มันจะมีพ่นดีไลน์สำหรับการพัฒนาสมองของลูกลูกสลาดแข็งแรงก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่
0: แต่เมื่อเกิดจนถึง6เดือนน้ำนมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับสุขภาพความแข็งแรงความหักและชีวิตของลูก
3: พ่อตู่ดีใจเด้ที่ได้เบิ่งเห็นหุ่งดีคือเก่าอีก
0: แม่ก็ดีใจที่ลูกสาวได้เบิ่งเห็นแล้วและได้เข้าโรงเรียนคืนอีกย้อนลาวเห็นหงคือเก่า
3: พ่อตู่บ่เห็นหงมาได้หลายปีแล้วพอดีมีพนักงานแพทย์เพิ่นลงมากวดสุขภาพให้ผู้สูงอายุในบ้านเฮานี้พ่อตู่ก็ได้ไปกวดนําเพิ่นหมอบอกว่าเป็นแก่นตาคุ้นเพิ่นบอกอีกว่าสามารถปิ่นปัวได้โดยการผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วก็จะเบิ่งเห็นคืนคือเก่าพ่อตู่ก็ตัดสินใจไปรับการบริการนําเพิ่นก็เห็นหุ่งดีขึ้นแจ้งดีกว่าเก่าอีก
0: ลูกสาวแม่ตอนนั้นย่างไปมาก็ตามนั่นตามนี่อยู่แม่ก็สังเกตเบิ่งว่าเป็นหยังคือเป็นแบบนี้ดีที่แม่ได้เบิ่งตาลูกและเห็นตาคือมีหยังอยู่ในตาดําลาวน้อยนึงปะไปก็ใหญ่ขึ้นลาวก็ว่าเบิ่งบ่เห็นหยังแม่ก็เลยพาไปกวดน้ําท่านหมอใกล้บ้านนี่แล้วหมอก็ได้ส่งต่อไปกวดตื่มอยู่ห้องหมอตาโชคดีที่แพทย์เสียวสารเพิ่นกวดก็ได้รับการผ่าตัดลูกสาวแม่ก็ได้เห็นหุ่งคือเก่า wow. ขอขอบใจท่านหมอที่ปิ่นปัวตาให้ลูกสาวได้กลับคืนมาเห็นหุ่งคืนอีก
3: ถ้าผู้ใดเบิ่งบ่เห็นให้รีบไปกวดและปิ่นปัวนําแพทย์เพิ่นเด้อขอบใจหลายๆเด้อท่านหมอที่ช่วยให้พ่อตู่เบิ่งเห็นคือเก่าบานว่าได้เกิดใหม่พุ่นล่ะ
4: การให้บริการปิ่นปัวของแพทย์ความพอใจเป็นของทานรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-5541-5170
5: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตา กระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

สบายดีทางฟังเพื่อนมีรายการมวนดีมีสุขที่หักแผงแหลกขีดฮอดคิดถึงทุกทานพบพ่อกันในมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่มาพบพ่อกับมโนภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มามื้อนี้ก็แม่น 8:30-9:00 ก็มาพบกับมโนภาพเนาะซึ่งการแน่นอนท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็มีข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขที่ทางการนำเพิ่นได้มีการเคลื่อนไหวเวียกงานสาธารณสุขในประเทศลาวของพวกเฮาและต่างประเทศซึ่งเนื้อในรายละเอียดมื้อนี้ก็จะมีข่าวพิธีมอบภาพใบยั่งยืนให้กับนักศึกษา FET รุ่นที่16และก็มีข่าวของคณะการนำจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอนามัยโลกครั้งที่79ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่18/23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่นครเซเนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองรายละเอียดจะหน่อยมาฟังกันและพร้อมกันนั้นก็จะมีการให้มีรายการได้ฮู้ถึงการที่ว่าอาหารพร้อมทั้งยาและเครื่องสำอางที่จราจรอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮาแม่นกลุ่มใดเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและนำไส้นี่เนาะให้มิตรรายการได้หับฟังเด้อบรรณาธานเนาะซึ่งในตอนต้นรายการนี้ให้บรรณาธานได้มาฟังข่าวจากทางรายการก่อนสูตรอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเป็นหลักสูตร1ปีที่ได้สร้างตั้งขึ้นในปี2009โดยการคุ้มครองของกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อร่วมกับศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแขนงไข้หวัดใหญ่ของศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิสหรัฐอเมริกาสำนักงานป้องกันและลดผ่อนภัยคมขู่ของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกประจำสปป.ลาวจุดประสงค์ในการสร้างตั้งสูตรอบรมดังกล่าวขึ้นนี้ก็แม่นเพื่อตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของเวียกงานสาธารณสุขในการพัฒนาความอาจสามารถทางด้านระบาดวิทยาให้แก่พนักงานผู้รับผิดชอบเวียกงานกันและควบคุมพยาธิหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นซึ่งหลักสูตรดังกล่าวประกอบมีการเรียนทางภาคทฤษฎีลงภาคปฏิบัติตัวจริงอยู่ภาคสนามซึ่งรวมมีการสอบสวนการระบาดของพยาธิติดต่อและเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอื่นๆการทบทวนคืนสภาพการเกิดของพยาธิอาการภายใต้การเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังมีการเหตุบทค้นคว้าวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการตัวจริงในสปป.ลาวเพื่อเป็นการยั่งยืนถ่วงผลสำเร็จอันสำคัญที่ญาติมาได้ของนักศึกษาระบาดวิทยาภาคสนามรุ่นที่16กลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อโดยภายใต้การซีนำนำพาของกระทรวงสาธารณสุขได้สมทบกับห้องการประสานงานหัวมือ2ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกจึงได้จัดพิธีมอบภาพใบยั่งยืนอันสำคัญขึ้นอย่างเป็นทางการให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นที่16โดยรวมมีทั้งหมด8ท่านที่มาจากแผนกสาธารณสุขแขวงไซสมบูรณ์เมืองสุขุมาแขวงจำปาสักเมืองสานไซแขวงอัตปือเมืองขัวแขวงผงสาลีเมืองซอนแขวงหัวพันธ์แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์กลุ่มเสนาหักกระทรวงป้องกันความสงบและสถาบันอนามัยการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพกองทัพกระทรวงป้องกันชาติพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมโดยท่านดร.ไพวันแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านนางไมเชลวายอาราวอุปทูตสัวขาวสหรัฐอเมริกาประจำลาวท่านดร.ทรีโมตรีอาร์มสตรองผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวและท่านดร.เวียงสวรรค์คิตติพงษ์ฮอมสตรองผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวและท่านดร.เวียงสวรรค์คิตติพงษ์ห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อและในพิธีครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมทั้งหมด70ท่านที่มาจากบรรดาห้องการกลุ่มศูนย์สถาบันของกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มเสนาหักกระทรวงป้องกันความสงบกลุ่มเสนาหักกระทรวงป้องกันศาสตร์และบรรดาอาจารย์ที่เข้าร่วมในการสนับสนุนหลักสูตรดังกล่าวพร้อมทั้งท่านผู้ต่างหน้าจากศูนย์ควบคุมพยาธิติดต่อสหรัฐอเมริกาองค์การป้องกันลดผ่อนภัยคมคู่ห้องการประสานงานหัวมือ2ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกประจำลาวพร้อมด้วย DFAT ก็ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์
ขณะจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอนามัยโลกครั้งที่79ซึ่งได้ดำเนินในวันที่18-23 พฤษภาคม 2026ที่นครเซอร์เนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านปริญญาเอกวัฒนศนะซาตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้แทนของสปป.ลาวได้เข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลกครั้งที่79ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่บรรดาประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกจะได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านเวียกงานสาธารณสุขในเวลากองประชุมดังกล่าวแม้นได้ยกหลายปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเนื้อในดังกล่าวได้ถูกนำเข้าปรึกษาหารือในกองประชุมเป็นต้นมีข้อตกลงขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับพยาธิระบาดปัญหาเสื้อต้านต่อยาสุขภาพของกลุ่มประชากรพื้นเมืองหรือสนเผ่าและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศต่อสุขภาพกองประชุมยังจะสืบต่อพันธุ์ขยายผลสำเร็จของกองประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอนามัยโลกครั้งที่78ในปีที่ผ่านมาที่ได้หับห้องเอาแผนงานปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและสุขภาพซึ่งเป็นเป้าหมายบุริมสิทธิ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนดำเนินงานรวมขององค์การอนามัยโลกสำหรับสปป.ลาวการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แม้นเป็นบาดก้าวสำคัญในการประกอบส่วนปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและสุขยู่ห่วมมือกันทางด้านสาธารณสุขในระดับสากลโดยเฉพาะแม่นปัจจุบันนี้สปป.ลาวกำลังกักเกียมความพร้อมในการหลบล่างพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030โดยได้สุ่มใส่การเฝ้าระวังที่เข้มแข็งการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมโดยแนะใส่ปกป้องกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในสภาพปัจจุบันที่มีการรับประกันสุขภาพที่ดีของทุกปวงชนบ่ทันบรรลุตามเป้าหมายใดจึงจำเป็นต้องได้มีการร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนในระดับสากลและภาคพื้นบ่เฉพาะแต่ภายในสปป.ลาว

จ้าท่านผู้ฟังที่ผ่านไปก็เป็นข่าวอ้อมข่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งนอกจากข่าวที่มโนภาพนำมาฝากแล้วก็อย่าลืมติดตามฟังและติดตามเบิ่งที่ Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์ของพวกเฮากันตื่มเด้อเนาะจะได้มีความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ดีๆต่อกับสุขภาพมาตอนนี้ให้ท่านนั้นเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนแล้วจึงค่อยมาฟังกันว่าท่านเคยสงสัยบ่ว่าอาหารที่เฮากินยาที่เฮาใส่และเครื่องสำอางที่เฮาทาทุกๆมื้อนี้มีไผเป็นผู้เบิ่งแย้งความปลอดภัย

ทานหู้หรือบ่นอนน้ำยุงกลายเป็นยุงลายภายใน7วันยุงลายมีชีวิตได้ประมาณ30วันบินหากินได้ไกลถึง200เมตรหรือหลายกว่านั้นพยาธิไข่ยุงลายเป็นได้ตลอดปีย้อนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ตลอดปีคนที่เป็นพยาธิไข่ยุงลายอาจเป็นได้หลายครั้งแต่ว่าถ้าเป็นซ้ำครั้งที่2เฮ็ดให้เพิ่มความรุนแรงขึ้นเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตก็สูงผู้ใหญ่เป็นไข้ยุงลายมักมีอาการหุนแฮงและมีโอกาสเสียชีวิตหลายกว่าเด็กน้อย

0: ขนมให้ลูกแน่
1: วานิดาเอ้ยบ่ไปซื้อขนมมากินได้ลูกลูกสิเป็นแคลแมงได้หั่นลูกจือบ่แม่บอกสาวครูก็สอนเรื่อยๆ
0: โดยแม
1: ่ไปไปไปสาวครูกำลังเลี้ยนแถวเข้าห้อง
2: ย่อมการกินอาหารประเภทแป้งที่มีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานเซนขนมอมต่างๆและบ่มักถูแคลเป็นประจำ
3: แม่แล้วควรถูแคลทันทีหลังจากรับประทานอาหารเซนอาหารประเภทหวานขนมหวานและอื่นๆควรถูแคลให้ถึงวิธีโดยถูให้ทั่วหมดปากแคลเบิ่งลุมทุกด้านทุกเล่มและถูลิ้นพร้อมควรใช้เวลาถูแคลประมาณ 2-3 นาทีทุกๆคนควรมีฝอยถูแคลของตนเองคนฝอยถูแคลบ่แข็งเกินไปท่านควรไปรับการตรวจสุขภาพปากและแคลอย่างเป็นปกติอยู่ตามห้องหมอและสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
2: ด้วยความใส่ใจสุขภาพของท่านจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและแคลให้แก่เด็กน้อยลาวสนับสนุนโดยองค์การรักษาสุขภาพประเทศเกาหลีหรือ HHA การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารสำเหื่อในเด็กทันทีที่เด็กน้อยเกิดมาต้องได้กินน้ำนมแม่ทันทีเพราะน้ำนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเฮ็ดให้เด็กน้อยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีน้ำนมแม่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานกับพยาธิป้องกันเด็กบ่ให้เป็นพยาธิต่างๆเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนจะช่วยให้เด็กฉลาดและรับประกันการเจริญเติบใหญ
4: ่แม่คำว่าแท้มุ่งเคลือบน้ำยายาวนานนี่ตั้งดีอีหลีได้เนาะเจ้าก็เข้ามานอนเถอะแม่ยังสินั่งเคี่ยวหมากอยู่หั่นจักหน่อยยุงกัดผะสิเป็นไข้ยุงได้หั่นมาๆเคี่ยวเข้ามานอน
5: เจ้าก็จะโพดหลายดูพ่อคำเอ้ยคำมามีแต่ห้องเขาในมุ้งโลด
4: โอ้ยเจ้าก็จะคือแต่แนวอื่นหลายดูขอย่านยุงกัดเจ้าสันดอกแต่ขานอนในมุ้งเคลือบน้ำยายาวนานมานี่อยู่ทางนอนสบายบ่ย่านยุงกัดอีกทั้งกุ้มดนได้5ปีบ่จำเป็นย่อมแต่ละปีอีกและยังเป็นมุ้งสนิทใหม่ๆได
5: ้เออก็แม่นคมเจ้าอีหลีหั่นล่ะมุ้งเคลือบน้ำยายาวนานตั้งดีอีหลีไปนอนก็นอน
6: สนับสนุนโดยศูนย์ไข้ยุงแม่กะฝากและแมงไม้กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุข
7: แม่ๆเฮียนป้าสีเฮ็ดหยังคนคือหลายแท
8: ้โอ้เพิ่นพากันเฮ็ดอนามัยปฏิบัติหาปอเพื่อกำจัดยุงลาย
7: หาปอแม่นหยังล่ะแม
8: ่หาปอก็แม่นปฏิบัติทำลายบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายคือ 1. ปอพิษวัสนาที่เก็บน้ำในเหือนและนกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ 2. ปอเปียนน้ำเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ทานห้องจอกน้ำ 3. ปอปล่อยหางนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ 4. ปอปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างติดรถเก่าและที่สำคัญคือปอที่ 5. แม่นปอปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ให้ไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
7: อ้าวคันซั่นเฮาคือบ่เฮ็ดคือป้าสีละแม่
8: แม่นได้เนาะแม่ก็ลืมได้หั่นระยะนี้ยุ่งเวียกหลายเส้นมื้อนี้เฮามาเริ่มปฏิบัติหาปอเลยเนาะ
9: อ้าวแม่ลูกนี่ล้มหยังกันเน
7: าะอ้อพอมาก็ดีละมาๆ มาอนามัยใส่ลูกแม่
9: การปฏิบัติหาปอแม่นช่วยให้คนในครอบครัวห่างไกลจากพยาธิไข้ยุงลายทั้งเป็นการประกอบส่วนปราบและป้องกันบ่ให้มีแรงพอพันของยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: จากท่านฟังที่ผ่านไปกับเบิกบานมวลซื้นกันผ่านไปแล้วเนาะตอนนี้เพื่อให้มีรายการได้หาพวกข้อมูลข่าวสารที่ดีๆก็จะให้ท่านนั่นได้มาฟังกันว่าการที่เฮามีอาหารการกินที่ปลอดภัยกินยาที่เฮาใช้และเครื่องสำอางต่างๆที่เฮาใช้ทุกมื้อนี้แม่นไผเป็นผู้เบิ่งแยงความปลอดภัยขอเชิญมาทางติดตามฟังพร้อมๆกัน
10: สบายดีพ่อแม่ประชาชนและทุกๆท่านเคยสงสัยบ่ว่าอาหารที่เฮากินยาที่เฮาใช้ หรือเครื่องสำอางที่เฮาทาทุกมื้อนี้มีไผเป็นผู้เบิ่งแยงความปลอดภัยให้พวกเฮามื้อนี
11: ้กรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: จะมาแนะนำให้ทุกทานรู้จักภาระบทบาทของพวกเฮาในการเป็นผู้ปกป้องสุขภาพของประชาชน
11: กรมอาหารและยามีหน้าที่สำคัญคือรับผิดชอบรวมในการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยพวกเฮาเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับสายแผนงานอาหารและยาขั้นศูนย์กลางและแขวงในการคุ้มครองติดตามและพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆระบบรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของพวกเฮาประกอบมี 1. วิจัยผลิตภัณฑ์ในห้องทดลองอาหารและยาแห่งชาติเพื่อหาสารปนเปื้อน 2. ลงกวดกาโรงงานและห้างจำหน่ายให้ได้มาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่อาหารและยา 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้นจึงจะได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนและจำหน่ายได้เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาแม้นอยากให้ประชาชนมั่นใจในการส่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานบ่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องสำอางยาปวดพยาธิหรือผลิตภัณฑ์การแพทย์ต่างๆพวกเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องแก่ทุกท่านเสมอ
12: เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองกรมอาหารและยามี3ข้อแนะนำง่ายๆก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์1เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนหรือเลขอนุญาตอย.อย่างชัดเจน2ต้องตรวจเบิ่งวันหมดอายุทุกๆครั้ง3. อ่านรายละเอียดอยู่สลากก่อนซื้อและก่อนนำใช้เสมอ
13: หากท่านพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าบ่ปลอดภัยหรือบ่ได้มาตรฐานกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที
11: ่กรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเบอร์โทรติดต่อ021-214-013
10: ทันทีมาร่วมมือกันเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีและปลอดภัยของพวกเราทุกๆคนขอบใจ
14: เจ้าท่านผู้ฟังกาแมนแล้วเนาะก็คือทางกรมอาหารและยานั่นเองที่เป็นผู้เบิ่งแย้งดูแลเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนในประเทศลาวของพวกเฮาเนาะที่นําใช้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ต่างๆแล้วก็เครื่องสําอางอาหารที่ปลอดภัยนําเนาะก็คือกรมอาหารและยานั่นเองที่เป็นผู้คุ้มครองความปลอดภัยนี้ถ้าหากบ่มีอย.ก็แม่นบ่ควรซื้อมาบริโภคเด็ดขาดและสำคัญอีกก็คือต้องเบิ่งวันเดือนปีหมดอายุแน่แล้วก็สลากของการที่เฮาซื้อสินค้าต่างๆมาใส่นั่นเองเนาะนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังนอกจากที่ท่านจะได้ติดตามเบิ่งแบบที่เพิ่นได้เว้ามาเนาะก็ยังสามารถติดต่อหาเพิ่นได้นั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นเนาะ021-214-013 021-214-013 ท่านสามารถโทรเข้าไปได้ในวันและเวลาราชการเด้อเอาล่ะท่านฟังเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็อย่าลืมเด้อการรักษาอนามัยสามสะอาดเป็นของทุกคนการอนามัยสามสะอาดนั้นบ่ว่าจะเป็นการกินสะอาดดื่มสะอาดและอยู่สะอาดทุกท่านสามารถปฏิบัติกันได้และต้องปฏิบัติเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านและคนที่ท่านหักท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีก็หมดลงแล้วมนุภาพและในสารของกลุ่มเสียงต้องลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านมีความสุขและมีความปลอดภัยสบายดี
15: วิธีใส่น้ำขี้เถาขี้เถามาจากการดังไฟเห็ดกินเอามาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วปะไว้ให้มันตกตะกอนหลังจากนั้นตักน้ำใสส่วนถึงเอาไปใส่ในอุปกรณ์ที่เก็บน้ำจะเฮ็ดให้น้ำเป็นด่างลายขึ้นหนอนน้ำก็จะตายและยุงลายตัวแม่จะบ่มาวางไข่ใส่

0: น้ำคือชีวิตขาดน้ำคือขาดลมหายใจ
1: ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาบ่สามารถขาดน้ำได้ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนเฮาหลายควรดื่มน้ำให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะต้องดื่มน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อพยาธิและสารเคมีที่สำคัญควรดื่มน้ำที่ต้มสุกเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อพยาธิหรือการเจ็บเป็นเรื่อยๆต้องดื่มน้ำที่สะอาดและถูกรักอนามัย
0: น้ำดื่มน้ำใส้ควรเก็บไว้บนที่สะอาด
1: น้ำดื่มน้ำใส้รักษาไว้ด้วยตนเอง
0: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: เอาเอ้ยใกล้จะฮอดฤดูฝนแล้วเด้อเฮาจะเกี่ยมลงให้ลงนากัน
1: ก็ดีแล้วฝนตกจึงมีน้ําให้ได้เฮ็ดนาแต่ว่ามากับฝากกับฝนก็มีพญาดมานําได้แถวเป็นตนมันพญาดไข่ยุงลายพวกเฮาต้องได้ระวัง
0: ไว้ก็ได้ยินนั่นล่ะมันอันตรายหายแห้งแท้ๆได้เฮา
1: แม่นวะจะได้ยินมาว่าแนวใด
0: เออก็ได้ยินว่าพญาดไข่ยุงลายนะมักเกิดในฤดูฝนเพราะยุงลายมักไปไข่ใส่กระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่มีน้ำค้างน้ำขังถ้าเป็นพญาดไข่ยุงแล้วบ่ได้รับการปินปัวที่ถูกต้องและทันเวลาหายเสียชีวิตได
1: ้คันซั่นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซั่นน่ะ
0: ได้ยินเพิ่นว่าบ่ยากง่ายๆเพียงแต่เฮาทำลายบ่อนที่ยุงไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่บ่ได้ใส่อันเด้ให้น้ำปุ๋ยอู่แองต่างๆที่เก็บนำไว้ใช้ให้ล้างผัดทู่ทางไหนบ่ให้ไข่ของยุงลายค้างอยู่ทางไหนถ้าเป็นไข่ยุงลายให้ฟ้าวไปห้องหม้อด่วน
1: เออก็ง่ายเนาะไปๆคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แขนงการโยธาธิการและขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาในแต่ละระยะติดพันกับการปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับเวียกงานของแขนงการไปเคียงคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านพร้อมทั้งยกสูงความเสมอภาพระหว่างหญิงชายปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในแต่ละระยะ
2: สู่ส่วนหันหัวหน่วยงบประมาณของกระทรวงเป็นหัวหน่วยกู้ตนเองให้ได้ส่งหัวหน่วยอยู่ในนี้ก็เป็นกองจราจรทางอากาศลาวและกองสนามบินลาวยกระดับศูนย์ฝึกให้เป็นสถาบันหนึ่งแห่งหันกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ยุทธภพเป็นกองทะเบียนกลางที่ขึ้นกับกระทรวงและสำเร็จสู่ส่วนให้สำเร็จการปรับปรุงบรรณาธิการระเบียบการเพื่อหันกองเดินทางเป็นหัวหน่วยกู้ตนเองพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านเคียงคู่กับการยกสูงความสมรรถภาพระหว่างหญิงชายของแขนงการ
1: ท่านลิตตาคัตติยะไอฮู้ตื่มว่าในตอนหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีเพื่อรับใช้แขนงการโยธาธิการและขนส่งไปพร้อมกับการยกสูงพลพุทธบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาธิการลาวพ้นเด่นแม่นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใช้ให้แขนงโยธาธิการและขนส่งจำนวน6ฉบับให้ได้รับการปรับปรุงยกระดับและพัฒนาขึ้นใหม่คนคว้าวิจัยการนำใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาธิการและขนส่งจากต่างประเทศมาหมุนใช้เข้าในเวียกงานแขนงการโยธาธิการและขนส่งยกสูงพลพุทธบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวไปพร้อมกับการคุ้มครองสถาปนิกและวิศวกรทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวอยู่ลาวไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
3: แมวแมวมานี่มานี่แมว
4: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
3: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
4: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
3: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้าบ่บักไงเห็นว่านี
4: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
3: หึ
4: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
3: เว้าหยังอีก
4: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
3: อ้าว
4: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
3: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
5: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง
3: เอาย้ำความหมายพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
6: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
3: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
6: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือด ปี1 4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีนึงได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าข่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทยเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดเด้และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่ให้หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นพวมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมากันอีกครั้ง

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เครื่องประดับชีวิตค่ะคือรอยยิ้มและน้ำใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
1: สบายดีเป็นรายการที่คิดฮอดจะถึงทุกตอนพอถึงเวลา 9:00 น. หา 10:00 น. รายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงชาติลาว
2: เจ้า
1: วิทยุกระจายเสียงชาติลาวร่วมกับองค์การกระแดงชาติลาวจะทำรายการนี้นำกับเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกระแดงชาติลาวให้สังคมได้รับทราบ
2: แม่นแล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นเวียกงานการเคลื่อนไหวการรับบริจาคเลือดเนาะปัญหาเลือดต่างๆและมื้อนี้พิเศษเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์ผู้ที่ว่าใส่เลือดตัวจริงเพิ่นจะมาให้สัมภาษณ์ในห้องสูงเฮาได้โฆษกสมบาลา
1: แม่นแล้ว
2: เอ้าม
1: ื้อนี้ขอถามฟังตึมเน
2: า
1: ะจากผู้ที่จะมาร่วมให้สัมภาษณ์สิมาห้องสูงพี่มื้อนี้นะ
2: แม่นแล้ว
1: ก็จะได้บรรยากาศ
2: มาแต่ทางสนามม้าพุ่นนะ
1: เจ้า
2: ไก่เติบ
1: เอ้าพอพอแล้วกันมื้อนี้ก็กุ้งกับมื้อวันอาทิตย์24พฤษภาคม2026
2: เจ้า
1: เวลานี่ก็ไว้เนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวค่อนๆเดือนพฤษภาค
2: ม
1: แล้ว
2: สิหมดเดือนแล้วเด
1: ้แม่นมื้อนี้ก็ขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1387พุทธศักราช2569มื้อนี้ก็เตือนก่อนเนาะว่าเรื่องภัยอคีภัยนี่แหละก็เป็นปัญหาที่พวกเขาก็ได้เตือนกันตลอดว่าเรื่องจุดทูบเทียนบูชาตัวอย่าง
2: เจ้า
1: เขาให้เบิ่งกฎกายมันดีเนาะย่านจังหน่อยใหม่คันสารบ้านซองมาเอาบ่ทันเด้
2: แม่นแล้ว
1: พอมันสิ้นนี่ซะผู้ทุกข์ขาดบ่ได้เนาะดอกไม้ทุบเทียนเด้
2: แม่นแล้วเจ้าซึ่งว่านอกจากที่ว่าจุดธูปแล้วนี่ต้องให้มีสติได้โฆษกสมบาลาบางท่านี่เพิ่นจุดธูปไปแล้วลืมไปลืมเข้าไปแล้วก็ออกไปเฮือนสินะเฮ็ดหลายปัญหาได้ในการที่ว่าจุดธูปแล้วก็เกิดอัคคีภัยแบบนี
1: ้ถูกต้องเนาะก็ขอเป็นห่วงมื้อนี้ก็ย้ำเตือนได้นึงเพราะว่ามื้อนี้สิ้น8คำฝากไว้นะบางท่านสิเป็นกำลังบูชาบ่จักน
2: ี่แม่แล้ว
1: หรือว่าบางท่านสิเป็นบูชาในตนแรงก็ขอให้เบิ่งติดตามกฎกายมันดี
2: เจ้าแล้วก็โดยเฉพาะในระยะนี้ก็แม่นระยะหน้าฝนแล้วเด
1: ้
2: ฝนรู้สึกว่าตกมานี่ 2-3 มื้อแล้วแล้วก็มีฟ้าลมฝนตรงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังมีสติเนาะโดยเฉพาะในการขับขี
1: ่
2: แล้วก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าอยู่เขตใกล้แม่น้ำลำเซเนาะโดยเฉพาะเขตที่ว่ามีความเสี่ยงภัยพิบัตินี่ก็อยากให้มีสติระมัดระวังเนาะเก็บเอาสิ่งของสำคัญเนาะสิ่งที่ว่าสำคัญนี่ขึ้นไปไว้บนสูงยกง่ายไปไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอย่างกันดีก็แก้เนาะถ้าเกิดแท้มันสิแก้น้ำอันตามหลังบ่ได้เจ้า
1: เจ้าเอาอันนี้ฝากไว้แล้วก็เห็นข่าวแล้วผ่านมาก็เห็นภัยธรรมชาติบนน้ำปลาขึ้นปริมาณยังหลวงหลายอยู่ทั้งเสียขวาง
2: บ่เจ้า
1: ข่าววังอาทิตย์แล้วนี่ปลาทุกเนาะน้ำปลาอะไรสวยแฮงเด้ก็บางบนบางที่ก็เอาอย่างบ่ทันคือบนว่าแม่นเท่ๆได้
2: แม่นแล้ว
1: เอามื้อนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่มีความหมายแม่นวันตวนคุกหรือว่าวันแหกคุกของท่านผู้นำอย่างมหัศจรรย์สู่เขตที่มันอย่างปลอดภัย
2: เจ้า
1: เนาะและท่านก็สิได้ติดตามงอนคืนปฐกถาวันสำคัญของศาสตร์เฮาอีกวันนึง
2: เจ้าม
1: ีพวกเพิ่นในมื้อนั้นจึงมีพวกเขาในมื้อนี้แท้ๆได้
2: แม่นแล้วซึ่งว่าแท้โคศกสมรานี่ว่าประวัติย่อๆให้เพิ่นฟังแน่เจ้า
1: เจ้าก็อีก1เหตุการณ์เนาะ66ปีผ่านไปเหตุการณ์ท่านผู้นํา16ท่านตนคุกอย่างมหัศจรรย์ที่คุกพ้นเข็งไปสู่เขตที่มั่นโครงการปฏิวัติอย่างปลอดภัยในจํานวน16ท่านนี่ก็สิท่านและท่านสิฮู้แล้วเนาะว่าคุกพ้นเข็งมีจักสั้นทหารย้ำสารวัตรถือว่าข้าสายตาบ่ได
2: ้หนาแน่นอี
1: หนาแน่นลายสั้นแล้วก็ลายคนย่างเลาะไปเลาะมาอยู่หั่นแหละทหารเนาะแล้วก็ลายสั้นซ้ําบ่นําดอกไฟกลางคืนนั่นน่ะเป็นกลางเว้นเด
2: ้โอ้แบบ
1: เพิ่นเปิดสปอตไลท์
2: สปอตไลท์แบบเห็นแจ้งๆเลยเนาะ
1: แม่นกลางคืนจะเป็นกลางเว้น
2: เจ้า
1: ถือว่าถือว่าหนาแน่นนิ่งบ่ได้อยู่ซั่นซะแต่ก็ย้อนความเสียเสลียวสลัด
2: เจ้า
1: เนาะก็ย้อนความดุมันขยันเพียรมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเพิ่นก็ได้นำเอาสารวัตรที่ประจำอยู่คุกกันนะเวียนยามก็ได้กอมจิตกอมใจเฮ็ดเอาไหนให้สารวัตรกลับคืนกับจิตกับใจฮักท่านผู้นำฮักบันเกิดเบื้องนอน
2: เจ้า
1: เนี่ยก็สามารถย้อนสารวัตรท่านไหนช่วยอีกแห่ง
2: เจ้า
1: เนาะในการเอาท่านผู้นำต้นคุกออกจากคุกคนเข่งนี้เพิ่นก็ปลอมเป็นทหารแล้วเวียนยามย่างออกจากคุกอย่างปลอดภัยบ่มีเสียงปืนแตกบ่มีขาดฟันลั่นแทง
2: เจ้า
1: ออกคุกอย่างอัศจรรย์แท้ๆ
2: ออกแบบอัศจรรย์เลยเนาะแบบ
1: ถ
2: ือว่าเสลียวสลาดแล้วก็พิระอาหารอีหลีเลยโฆษกสมบาลาเนาะ
1: ในจำนวน16ท่านนี้บางท่านก็สิฮู้แล้วเน
2: า
1: ะ
2: มีท่านใดแดงโฆษกสมบาลา
1: 16ท่านนี้ก็มีท่านสุภานุวงศ์ท่านหนูหักกุมสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านพูนสิบประเสริฐ ท่านสีทนกรมดำ
2: เจ้า
1: ท่านสิงคโปร์สีโคจุลมณีท่านมื่นสมวิจิตท่านศิษฐะศิสารท่านมาไขคำพิทูลท่านคำภายบุพา
2: เจ้า
1: ท่านบัวศรีเจริญสุขท่านมหาสมบูรณ์วงนอบุญธรรมท่านเผ่าพิมจันท่านคำเพชรพิมพมมาวัน
2: เจ้า
1: ท่านภูเขาและก็ท่านมณะวงอีสาน
2: เจ้า
1: ส่วนมาประธานไก่ส่วนพระวิหารท่านคำแต่สิบันดอนเจ้าสุขวงศักดิ์ท่านบุญพมมหาไซท่านทิดมวลสาวจันทลาและก็ท่านอื่นๆนะไม่ได้ถอนตัวไปน้ำการปฏิวัติอยู่ทันที่มันเขตสงแขวงเต้าโฮมนะก่อนที่จะถือกำลังปฏิการฝ่ายขวานี่หวบตัวจับกลุ่มคุ้มขังแล้วก็พวกเขาก็สามารถวางแผนก็คือทั้งท่านผู้นำเขาวางแผนสามารถช่วยท่านผู้นำพวกเขาได
2: ้
1: เน
2: า
1: ะโอ้อันนี้ก็เป็นหน้าเงินโง่ได้ชาวโลกเงินโง่ได้
2: หน้าเงินโง่อิน
1: ก็คือว่าแหละทหารลายกำลังพลสารวัตรยาม
2: มีแบบอันป้องกันแบบเวรยามแบบอันที่ว่าหนาแน่นแต่ว่าก็ยังสามารถออกมาได
1: ้แม่แล้วท่านใดที่ยังบ่เคยไปสัมผัสอยากไปเบิ่งอ่ะนะอย่าลืมเด้อฮอร์โมนเสื้อของท่านผู้นำคุกพลเค็งมันสุดโทมแล้วมันเฮ็ดใหม่เบิดเลย
2: เฮ็ดใหม่มาแล้ว
1: เออมันสุดโทมแล้วมันก็เฮ็ดใหม่จำลองแต่ละห้องแต่ละท่านห้องท่านใดท่านใดเพิ่นก็เขียนชื่อใส่
2: คนธรรมดาทั่วไปนี่สามารถ
1: เข้าได้พัวพันตาม
2: ไปพัวพันตามอันนั้นเนาะเจ้าสามารถท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมก็สามารถไปได้เนาะเจ้า
1: ได้นึกถึงเหตุการณ์เนาะอีกวันนึง
2: เว้ามาแล้วกันน่ะอัศจรรย
1: ์
2: เน
1: า
2: ะอีหลีเจ้า
1: เอาวันนี้เกี่ยวมาถึงเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมบัดนี้ทุกท่านว่าเรื่องมนุษยธรรมแล้วก็คือว่าแหละเราเฮ็ดเพื่อสังคมเฮ็ดเพื่ออย่างเพื่อมวลมนุษย์ในโลกนี่แหละ
2: แม่แล้ว
1: เนาะ
2: ก็คือองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่ก็แม่นเฮ็ดเวียกมนุษยธรรม
1: มนุษยธรรม
2: ซึ่งว่ามีกระแดงทั้งหมดแม่น192ประเทศ

0: ต้องไปช่วยเหลือทันทีทันใดแบบฟื้นฟูชีวิตกลายเป็นยูอาจจะระยะ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือน2เดือน3เดือนก็ว่าก็แล้วแต่เงื่อนไขเนาะอันนี้บ่แม่นการทดแทนให้เข้าใจง่ายๆเนาะและต่อมาก็คือเวียกงานปุ๊บระดมคนข่วยบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยอันนี้เป็นเวียกงานที่ว่าหลายทางในสังคมนี่ให้ความสนใจเนาะอันนี้ก็แม่น1ใน9หน้าเวียกขององค์การกระแดงชาติลาวและ3ก็แม่นเวียกงานส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานอันนี้องค์การกระแดงชาติลาวนี่ก็ได้ให้ความรู้พื้นฐานและก็สนองน้ำดินวิทยเนาะให้ความรู้เรื่องสุขภาพต่างๆก็มีหน่วยงานนี
1: ่
0: ต่อมาก็แม่นเวียกงานปฐมพยาบาลพวกเขาในทางสนองแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเวียกงานปฐมพยาบาลนี
1: ่
0: ถ้าว่าท่านใดสนใจก็สามารถเสนอมาที่องค์การกระแดงชาติลาวได
1: ้
0: เพราะว่าเวียกงานปฐมพยาบาลนี่ก็เป็นเวียกงานที่สำคัญต่อมาก็คือเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินหมายเลข1625หรือว่าเสื้อสีมะเกี้ยงหลายๆท่านอาจจะเห็นเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่นี่เกือบขยายไปทั่วประเทศหลายๆกระทรวงสมรรา
1: แม่น
0: ๆถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีลูกหลานน้องๆที่ว่าสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนาะก็สามารถติดต่อมาได้ที่องค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือว่าองค์การกระแดงแขวง
1: เนาะก็มีประเทศเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเพราะว่าจะได้ความรู้หลายอย่างแหละตัวนี้ต่อมาก็คือเวียกงานโฆษณาแหละคนข่อยแรงทื้นดังที่ที่แต่ว่าแนะนำเสนอนี้ก็เป็นการโฆษณาครับสังคมรับรู้แหละว่าองค์การกระแดงชาติลาวนี่เฮ็ดอย่างแดมีกิจกรรมอย่างแดและต่อมาก็คือเวียกงานสร้างสมาชิกอาสาสมัครกระแดงเนี่ยพวกเขาก็ยังมีการสร้างสมาชิกอาสาสมัครกระแดงบอกว่าจะเป็นนี่แหละการสร้างอาสาสมัครบอกว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมาแพ็คเครื่องสวยก็ได้หรือว่าอาสาสมัครเกี่ยวกับการบริจาคเลือดโบนิกาเมนโฆษณานี่เนาะอันนี้เป็นการสร้างอาสาสมัครเนาะต่อมาก็คือเวียกงานสืบเท้าหายาพี่น้อง
1: จ
0: ้ะอันนี้ก็เป็นเวียกงานนึงที่สำคัญเนาะองค์การกระแดงชาติลาวนี่ให้การบริการบ่ได้เสียค่าได
1: ้
0: ถ้าว่าท่านไหนมีพี่มีน้องที่ว่าพัดพากจากกันเนาะสาเหตุมาจากการยกย้ายทิ้งฐานโบนหรือภัยพิบัติต่างๆเนาะก็สามารถติดต่อมาที่องค์การกระแดงชาติลาวได้ท่านไหนได้ยินตอนนี
1: ้
0: สนใจก็ทักมาถามได้เนาะต่อมากับเวียกงานที่9เวียกงานสุดท้ายก็คือเวียกงานพัวพันและหัวมือสากลดังที่ที่ดาวันได้นำเสนอไปแล้วว่ากระแดงมี192ประเทศและมีการพัวพันหัวมือซึ่งกันและกัน
1: ถูกต้อง
0: บอกว่าเกิดเหตุภัยพิบัติบ่กับกระแดงแห่งชาติต่างๆนี่ก็เข้ามาช่วยได
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าจะเป็นการพัฒนาเวียกงานกระแดงหรือว่าพัฒนาบุคลากรต่างๆอันนี้ก็แมน9หน้าเวียกขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวและมื้อนี้เขาจะมี2หน้าเวียกขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวมาเล่าสู่ฟัง
1: เจ้า
0: เนาะนั่นก็คือเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแม่นหยังก็คือเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแม่นการสร้างแผนโครงการเก็บกำข้อมูลและสถิติประชาชนผู้เปียพลอยด้วยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบและจากการสูญเสียจากภัยพิบัติจากภัยพิบัติธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วก็สร้างแผนของงบประมาณจากภายในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติและธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วก็มีการประสานสมทบกับกระแดงแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อแจกใหญ่เครื่องบรรเทาทุกข์ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวัตถุอุปกรณ์เครื่องบรรเทาทุกข์เพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่ว่าเปียพลอยได้โอกาสและผู้ที่ว่าประสบภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่แหละ
1: ถูกต้องส่วนหน่วยเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติในบกฟัง
0: เจ้าม
1: ีหน้าที่ในสร้างขีดความสามารถเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติให้แก่พนักงาน
0: เจ้า
1: และก็เครือข่ายอาสาสมัครนี้กระแดงแต่ศูนย์กลางจุดท้องถิ่น
0: เจ้า
1: การเก็บกำข้อมูลกำหนดจุดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติ
0: เจ้า
1: เพื่อให้มีความพร้อมในการตอบโต้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเก็บกำข้อมูลผลกระทบผลเสียหายเขาได้การฐานข้อมูลข่าวสารคุ้มครองภัยพิบัติของสถาบันการแดงและซีพุ่งแดงสากลเพื่อขอทุนตอบโต้ฉุกเฉินและก็เพื่อการวางแผนของการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นในการตอบโต้ฉุกเฉินและการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติยามนี้แหละนี
0: ่
1: แจ้งเป็นห่วงที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องงานคุ้มครองภัยพิบัติหน้าฝนนี่แหละ
0: แ
1: ม่ป่าดินเจือนนี่ผู้เจือนตัวอย่างว่าดินสไลด
0: ์
1: ก็คือเห็นที่ดาวันเฝ้าสุฟังกันแหละหลายปีแล้วเนาะ
0: หลายปีแล้ว
1: เอามาเล่าอีกดูบางคนมีเรื่องการกันอยากฟังคือกัน
0: เจ้าในตอนนั้นนั่นปี2018ก็สิเป็นช่วงระยะฝนเมื่อนั้นนั่นอาทิตย์นั้นน่ะเป็นฝนที่ว่าลินตกลินแล้วมื้อที่ว่าที่ดาวันเดินทางไปนะจื้อบ่ผิดเป็นวันที่30เดือนสิงหา2018เป็นมื้อที่สุดท้ายของที่ว่าฝนเป็นแบบกำลังเดินทางที่ว่าจะไปมอบเครื่องช่วยเหลืออยู่ที่เมืองเหี่ยมแขวงหัวพันครั้งทำอิฐเลยแหละที่แต่ว่าตื่นเต้นหลายว่าสิได้ไปและบัดนี้ไปนอนอยู่ที่เชียงขวางนั่นแล้วมื้อนั้นฝนตกเบิดคืนแล้วตื่นเช้ามาก็เกียมสิเดินทางแต่ว่าขี่ไปตามเส้นทางภูเนาะก็จะที่ตะวันกับบ่เข้าใจว่าเป็นหยังต้องยุดแต่ละจุดหั่นนะที่แท้เพิ่นละยุดเบิ่งว่าดินมันจะสไลด์ลงมาบ่อย่างนั้นนะก็บ่ได้คิดหยังทำอิฐ และขี่ไปขี่ไปแล้วบัดนี้

0: มีเพิ่นแจ้งมาว่าจะมีทั้งหนานะเพิ่นจะมีอันมีอันสายไฟบ่สายไฟหรือว่าเสาไฟล้มเออล้ม
1: อ๋อมันล้ม
0: แต่บ่ได้คือหยังก็ไปจอดจอดบ่ฮอดบ่ฮอด5นาทีดินก็สไลด์ลงมาโชคดีที่ว่าโชคดีที่ว่าซุปเปอร์รถเพิ่นกับมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเพิ่นก็บอกให้ย้ายให้ถอยลงมาก่อนน้อยเดี๋ยวคันซ่าไปอีกนิดนึงมันลงเหวเลย
1: ส่วนไปเลยนะ
0: แมนมีรถต่างๆเครื่องที่จะไปมองข้างหน้ารถทักเนาะเขาเอิ้นเนาะรถทักแล้วรถที่ดาวันนั่นอยู่ทางกลางแล้วมีรถอันที่ว่ากระเจ้ามาน้ำหลังอันอีกคันนึงเป็น3คันที่ว่าติดอยู่ในหั่นแล้วถอยลงมาก่อนแล้วจุดที่ว่ามันแห้งๆหั่นน่ะไปถึกกันท้ายรถทักถ้ารถทางละคาบอยู่เหวเลยแล้วรถถ้าว่ารถที่ว่าที่ตะวันนางอยู่น่ะคาดว่าบ่ย้ายลงมาทางหลังนะแล้วแมนถึง
1: ดินสไลด์ลง
0: ดินสไลด์ลงเหวเลยแล้วด้วยความโชคดีมันมีฟุตบาทค่ะโอ้หลังจากนั้นนั่นเจ้าฮู้บ่ว่าจังได๋ติดอยู่หั่นตั้งแต่ 11:00 นสวยจนฮอด 5:00 นแลงจึงได้ออกจากตัวนั้น
1: โอ้ขอโทษกินข้าวกินน้ําข้าวห้องน้ํา
0: ใครแต่ว่าเดินทางพกพาอาหารกันกินไปนําหลังจากที่ว่าที่ว่าดินสไลด์ใส่เนาะก็นั่งรอท่าที่ว่าทีมงานขึ้นมาสวยแล้วสุดท้ายมาบ่มีใครสามารถขึ้นมาได
1: ้
0: เพราะว่าดินมันอัดหมดเลยดินอัดหมดแล้วเฮาต้องได้ช่วยตัวเอง
1: เจ้า
0: และกับทีมงานก็ถามว่าสิไปหน้าหรือถอยหลังก็เลยว่าตัดสินใจไปทางหน้าด้วยความโชคดีโอ้ย่างจัง5กิโลย่าง5กิโลแล้วปีนเขาเอิ้นว่าดินสไลด์มาแล้วมันเป็นภูนั้นได้ปีนดินนั้นไปประมาณ5จุดด้วยความที่ว่าทั้งจะทั้งย่านทั้งย่านดินลงมาทั้งปีนไปอีกทั้งอันนี้ก็หิวย่างไปประมาณ5กิโลแล้วก็เลยไปเห็นติดอยู่เฮือนชาวบ้านน่ะ3มื
1: ้อ
0: ไฟก็บ่มีมีตัวทากอีกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่า
1: คือย้อนอดีตไปได้เลย
0: มาแบบขึ้นมาแล้วก็ว่ารอดมาได้จังได๋เพราะชาวบ้านแถวนั้นก็ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ว่าอันตรายถ้าเกิดเหตุนี่บ่คิดว่าสิรอดแต่ด้วยความนี่แหละเฮาเฮ็ดดี
1: มีสติระมัดระวัง
0: แม่แล้วเฮาเฮ็ดดีแน่เขาจะว่าเครื่องของก็บ่ได้เสียหายเด้คนก็บ่ได้บาดเจ็บอีหยังหลายก็จะว่านี่ด้วยความโชคดีเลยที่ว่าบ่มีใครเป็นหยังหั่นนะ
1: 2018เว้าขึ้นไปนี่เหตุการณ์เนาะ
0: เจ้า
1: 8ปีหลังบวกใส่2018นี่ระยะนั้นฝนตกดุเด
0: ้ตก
1: นาคนเลี้ยงเจียงกับเฮาก็น้ําท่วมเด้เป็นบ่กลัวทางงอนสิจื้อได้เนาะ
0: จื้อ
1: บ่ฮู้สุขสมลาไปสัมมนาอยู่จีนพุทธ
0: เจ้า
1: ระยะ2018นั่นน่ะก็เห็นข่าวอยู่บ้านเฮาป๊าโทน้ํางึมขึ้นจนจุขัวหั่นเด
0: ้ส่วนนั้นหนัก
1: อีหลี
0: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นึงนี่แหละฝากเตือนผู้ใดที่ว่าเดินทางให้มีสติเนาะโดยเฉพาะในระยะหน้าฝนนี
1: ่แม่น
0: อันบ่แม่นว่าอันนั้นเนาะทางภูทางภูนี่นะ
1: จ้ะๆ
0: เฮาบ่ฮู้ว่ามันจะสไลด์ลงมาตอนใดเนาะให้สังเกตเบิ่งให้มีสตินํากันเนาะอู้ที่ดาวานี่เป็นประสบการณ์ที่ว่าจื้อบ่ลืมเลยถ้าว่าให้เดินทางในระยะหน้าฝนนี่นี่ก็ต้องได้ทําใจ
1: เนาะมีสตินํากันเนาะโดยเฉพาะทางเหนือเฮาแล้วเป็นห่วงหลาย
0: แม่น
1: เพราะว่าดินอุ้มน้ําบ่ไหวคือจังซี่แล้วเฮาสิคาดเดาบ่ได้เด้
0: เจ้า
1: บางเทื่อขี่ไปดีๆมันสไลด์ลงจ๊าด
0: แม่น
1: คือที่ตะวันนี่แหละใครแต่โชคดี
0: โชคดี
1: โชคดีเด้อหั่นน่ะ
0: โชคดีที่สุดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาเล่าให้ฟังเจ้า
1: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นเวียกที่พวกเฮาได้ยกมามื้อนี้เวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและก็เวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติสิ่งที่พวกเฮาเป็นห่วงก็คือยามฟ้ายามฝน
0: เจ้า
1: เตรียมพร้อมรับมือไว้ให้ดีเนาะเฮือนใกล้ภูใกล้ผาใกล้แคแม่น้ําลําซีก็ขอให้ยกย้ายบริสุทธิ์บริความปลอดภัยปีกานี้แหละท่านสิจื้อได้เนาะทางเมืองกระสีเมืองกระสี
0: จื้อได้จื้อได้เจ้า
1: น้ําปลาดินเจือลงมาสไลด์มาหน้าดินหน้าเฮือนหน้าชานเฮือนชานบ้านสวนประชาชนถือว่าเต็มไปด้วยขี้ตม
0: แม่น
1: เนาะแล้วท่านสิจื้อได้ปีกานี
0: ้เจ้า
1: ป้าถูกเป็นห่วงหน่อย
0: ก็นี่แหละเริ่มแล้วนี่นะเริ่มแล้วให้กะเขี่ยมแล้วเนาะให้มีสติเลย
1: มีสติได้มีสติได้
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้ทุกท่านเด้อเฮ็ดจังได๋สิปลอดภัยบ่ให้มีข่าวว่าจุกลูกเจ้าหลานข่อย
0: บ่อยากได้ยิน
1: เสียสูญหายจากภัยพิบัติน้ําท่วมน้ําป่าหรือว่าสัตว์สาวสิ่งระยะนี้ก็มีสติหั่นแหละเตรียมพร้อมรับมือ
0: แม่แล้ว
1: ยกย้ายไปก่อนรถเนาะเอาแต่หัวทีซั่นซะ
0: เอาแต่หัวทีกันไว้ก่อน
1: กันไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ
0: กันไว้ก่อนแก้ถ้าเกิดมาแท้มันจะเอาตําม
1: ัน
0: เอา
1: แก้บ่ทัน
0: แก้บ่ทันน่ะ
1: เอาระยะหน้าจึงมาฟังการเคลื่อนไหวตื้มแต่ว่าพวกเขาได้เคลื่อนไหวอยู่ทางใดในขอบเขตประเทศเพียงนั้นเพื่อนมุสลิมองค์การกระทรวงสาธารณสุขของพวกเขานี้ได้จากนั้นก็จะได้ฟังการสัมภาษณ์จากท่านนางบุญมี
0: เจ้า
1: ญาดวงจิตนี่ผู้ใช้เลือดตัวจริงมื้อนี้สิให้เพิ่นมาเว้าจากคิดจาก
0: ใจเป็นแนวใดเน
1: า
0: ะ
1: เป็นจังได๋ในการได้รับเลือดนี่เพียงพอบ
0: ่ความสําคัญได้เป็นแนวใดเนาะ
1: เลือดนี่มันสําคัญแนวใดเมื่อเวลาบ่มีเลือดได้ความรู้สึกเป็นจังได๋
0: เจ้าจะได้มาสอบถามเพิ่นได
1: ้เออสิได้เอาแนวคิดหรือว่าจากคิดจากใจเพิ่นนี่มาเว้าสู่เป็นการฟังในกรณีบางท่านถือกับครอบครัวหรือว่าพี่น้อง
0: จ้า
1: ตัวอย่างว่าเส้นเลือดประจำคือท่านนางบุญมีนี
0: ่เพิ่นว่าหลังจากอันแล้วรายการนี้เพิ่นสิไปห้องหมออีกนะ
1: ไปเอาเลือด
0: แม่มันจะไปครัวสุขภาพอีก
1: ครัวสุขภาพเอาเลือดเองที่มันต้องการอันนี้ก็ขอบใจล่วงหน้าเด้อท่านนางบุญมีญาดวงจิตมูเส้นเลือดตัวจริงเพิ่นสละเวลามาร่วมรายการอยู่ห้องส่งบัดนี้สิมาเบาสู่ฟังเนาะในการรับเลือดแต่ละครั้งเป็นจังได๋ยุ่งยากบ่มีเลือดให้บ่
0: เป็นแนวใด
1: หรือว่ามีบุหรี่มาชิดพิเศษบ่ต
0: ั
1: วอย่างก็สิได้ฟังเติมจากรายการเพื่อนมาสิทําจากองค์การเด็กสาราของพวกเขานอกจากนั้นสาระดาฮู้ตอนท้ายก็สิเว้าสิฟังเติมณระยะหน้าฝนแบบนี้เฮ็ดแนวใดป้องกันจังได๋เรื่องพายุบ่เรื่องน้ําฟ้าน้ําฝนต่างๆก็สิเว้าสิฟังเติมเนาะรายละเอียดทักรายการเพื่อนมาสิทําองค์การเด็กสาราขอบใจทั้งท่านท่านสุภาขอเพลงห้องแถวซ้ำใจเด้อว่าซั่นว่าจะไปบ้านแล้วแม่อยู่ใส่ก็ดีแล้วเนาะบ่ต้องซ้ำ
0: มีประวัติ
1: ผู้บ่าวผู้สาวทิมบ่เออผู้สาวทิม
0: ใจค่ะห้องแถว
1: ใจค่ะห้องแถวเอาขอบใจเด้อทั้งสุภาขอบใจเก้าท่าน10ท่านที่เบิ่งชมแชร์ให้ได้แชร์ให้ได้แชร์ให้หมู่ครูในเฟซในเพจของท่าน
0: เด้อ1แชร์เฮากับกันช่วยเหลือสังคมนํากันเจ้า
1: แม่นแล้วเอาก็สิให้ทีมงานพวกเขาฟังเพลงหนึ่งในโอกาสมื้อนี้วันที่มีความหมายจะขอฝากเพลงเอาบุญคุณผักเนาะบุญคุณผักเพื่อเลือกถึงคุณงามความดีของการนำผักรัดนักโคปฏิวัติผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติเพื่อประชาชนในยาตัวถูกกุศลพอดีมื้อนี้ก็เป็นวันแหกคุกหรือว่าวันต้นคุกของท่านผู้นำ
0: มือสำคัญ
1: อีกวันหนึ่งเนาะฝากไว้ที่ให้บุญคุณผัก

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมากันอีกครั้ง

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันบ่เหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นหู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การกาแดงชาติลาววิทยุกระจายเสียงสร้าง FM 3.7 MHz แล้วรถถ่ายอีกได้หนึ่งเนาะตอนนี้ทีมงานพวกเขาที่เป็นไปต้นหับทานางบุญมีเนาะกำลังชิมฮ้อนบ่
3: ไม่แล้วคุณกำลังเดินทางมาเพราะประตูใส
2: ่ประตูใส
3: ่แล้วโอ้เจรออีกอย่างหนึ่ง
2: สิบได้นางห้องทรงสัมภาษณ์ความรู้สึกคือว่า
3: อะไรเดี๋ยวได้เฮามาฟังการเคลื่อนไหวก็กรุงไก่กระเด็งสารากันก่อนเนา
2: ะ
3: ก็คือในวันที่18 พฤษภาคม 2016ที่ผ่านมานี้บริษัทซิวิตัสจำกัดได้มอบเครื่องกอกน้ำล้างมือแบบพกพาแฮปปี้เนาะต่างหน้ามอบโดยทานเมทูบูทเมทูบูทแมนเนาะให้แก่องค์การกระแดงแห่งชาติลาวเนาะก้าวรับโดยทานเข็มเพชรศรีวรวงศ์หัวหน้าองค์การส่งเสริมสุขภาพชุมชนแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมดแมน450ชุดรวมมูลค่าทั้งหมดแมน3,150ดอลลาร
2: ์
3: สหรัฐจุดประสงค์การมอบนี่แม่นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอยู่ในชุมชนและโรงเรียนและนอกนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยการป้องกันพยาธิติดต่อต่างๆและก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนและก็ประชาชนเครื่องกอกน้ำล้างมือแบบพกพาแฮปปี้นี่เนาะได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและก็ประหยัดน้ำและก็เหมาะสมกับการใช้ในทุกสถานที
2: ่
3: ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการล้างมือที่มีที่ถูกสุขอนามัยได้ง่ายขึ้นเนาะโอกาสนี้นะทานเข็มเพชรศรีวรวงศ์ก็แสดงความขอบใจมายังสูงยังบริษัทดังกล่าวนี้ที่ได้เห็นความสำคัญของเวียดนามมนุษยธรร
2: ม
3: โดยเฉพาะเป็นการเข้าถึงเรื่องสุขอนามัยและก็พร้อมจะนำเอาเครื่องจำนวนดังกล่าวนี่เป็นมอบให้ถึงเป้าหมายและก็หมุนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็รักษาให้ยืนยงตลอดไปโอ้อันก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องสุขอนามัยนี่แหละเนาะว่าเรื่องการล้างมือนี่ก็สำคัญนะว่าเรื่องสุขภาพเนาะ
2: เจ้านี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวในเรื่องกติกาผ
3: ่
2: านมาเนาะที่ทั้งองค์การกระทรวงสาธารณสุขเขาเคลื่อนไหว
3: เจ้าแล้วก็ต่อมาก็จะพาไปทางภาคใต้ก็คือแขวงสารวันเจ้า
2: แขวงสารวัน
3: เจ้า
2: แขวงสารวันนี้ทั้งองค์การกระแดงแขวงสารวันได้ไปช่วยเหลือประชาทุกข์ให้กับ4ครอบครัวที่ถือประสบภัยไฟไหม้เฮือนอยู่บ้านหนองบัวใหญ
3: ่เจ้า
2: บ้านหนองไสเมืองสารวันและก็บ้านพักกูดใหญ่เมืองเหล่างามมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด25คนยิง19คนเครื่องที่นำไปมอบในครั้งนี้ก็มีเครื่องนุ่งห่มสาดผ้าห่มเครื่องป้องกันโควิดเด้เครื่องกองน้ำแล้วก็เกือบลงมูลค่าชีวิตล้านกิฟ
3: เจ้า
2: การมอบช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งนำพาโดยท่านดาวันพวงจำปาว่าการหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงท่านนางวิไลจวงทัจักห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงโดยมีวิศวกรจากคะแนนคนควรเล่นทุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กระแดงเมืองอำนาจการปกครองบ้านเขาห่วงเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือในครั้งนี้อันนี้ก็ซุ่มเซยเนาะโดยเฉพาะในเวียกงานการช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ย้อนเหตุการณ์นี่แหละไฟใหม่เฮือนใครก็บ่อยากให้มันเกิด
3: แม่น
2: คือว่าละโจรขึ้นเฮือนซิบเทือบ่ทันนึงเรือไฟใหม่ดิแท้
3: แม่นแล้วเนาะเพราะว่าหาเงินมาทั้งชีวิตทุกเฮือนงามๆอยู่ แต่ว่ามาพลาดก็คือไฟใหม่ก็อันนี้ก็น่าเห็นใจเน
2: า
3: ะฉะนั้นต้องมีสติระมัดระวังตัวเนาะก่อนจะออกเหือนี่ให้ทอดปลั๊กเสียบแล้วก็ให้กวดเบิ่งนี่แหละสายฟืนสายไฟนะคุณสุขสมบัติแล้วก็มอดฟืนมอดไฟแล้วก็โดยเฉพาะแม่นอันเสียบโทรศัพท์นี่น
2: ะ
3: เสียบโทรศัพท์บางท่านี่มักง่ายได้ถอดเอาแต่โทรศัพท์แต่ว่าปลั๊กอันก็เอิ้นว่าอย่างก็สายสานี่ยังคาอยู่ปลั๊กเสียบ
2: อ
3: ันนี้ก็อันตรายเน
2: า
3: ะ
2: อันตราย
3: ก็เห็นอยู่น้ำข้าวหลายๆเนาะบางเทื่อก็ระเบิดได้หัวสากระเบิดบอหรือว่าพาวเวอร์แบงค์นี่แม่น
2: อย่าเบิ่งข่าวเน
3: า
2: ะเรื่องน้อยๆถ้ามันเกิดมากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทุกท่าน
3: เจ้า
2: เอ้าก็ขอบใจทุกท่านในเกียรติธรรมมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแห่งชาติลาวเนาะในเดือนพฤษภาคมนี่ก็ยังอีกอาทิตย์เดียว
3: อาทิตย์เดียวอาทิตย์หน้าแม่นวันที่31
2: อ๋อมืดเดือนได้เป็นบ่มื้อเดียวนึงเนาะ
3: มืดเดียว
2: มืดเดียวทุกท่าน
3: พวกเฮาจัดรายการมานี่ฮอดกับฮอด3ปีแล้วบ่ครบสุขสมบัติ
2: แม่นแล้ว
3: 2024 25 26
2: แม่นแล้ว3ปีได
3: ้
2: มืดเดียวนึงเน
3: า
2: ะ
3: บ่ได้เท่าเด้อเนาะหน้าตายังคือเก่า
2: ก็บ่อยากเข้าแล้วคือเว้าแล้วคํานึงก็เท่าสองคํา
3: ก็ยังคงเท่า
2: เนาะ
3: อันนี้แม่สุขภาพที่ดีนี
2: ่
3: ถึงว่าอายุสิหลายก็ย่าแต่ว่าการรักษาสุขภาพนี่บางคนนี่หา60แล้วตัวยานท่านบุญมีนี
2: ่เออน่ายังซ้อใส่
3: น่ายังซ้อใส่เลยเพิ่นรักษาสุขภาพ
2: ถูกต้อง
3: อันทั้งนุ่มแล้วก็ยังสุขภาพดีอีกไ
2: งก็ย้อนรับบริจาคเลือดแล้ววะ
3: แม่น
2: เอ้าแล้วว่าบริจาคเลือดได้ขอจริงหน้า
3: ถามเพิ่นมื้อนั้นนี่58ครั้งบ่ถ้าถ้าสิบ
2: ่61แล้วเด้มื
3: ้อ61แล้ว
2: เนาะลงเฟซมื้อ61
3: อ๋อแสดงว่าตอน58มันเอาเพิ่นมาสัมภาษณ์ครั้ง2ปีก่อนนี่
2: เจ้าเห็นไปลงเฟซล่าสุดนี่61ครั้ง
3: เดี๋ยวนี้ก็อยากเห็นอันหน้าตาเนาะน้องสาวที่ว่าเพิ่นใส่เลือดตัวจริงนี่เพิ่นใกล้จะมาฮอดแล้วนี
2: ่เอ้าในเดือนนี้เจ้าในเดือนนี้คือว่าเลยสิเบิ่นแล้วเนาะนับแต่เดือนที่1มานี่ก็วันกรรมกรสากลนี่
3: แม
2: ่นแล้วก็วันที่18ผ่านมานี่ก็วันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ที่แขวงเสียงขวางอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ได้แล้วที่ชื่อได้เนาะถือว่าพาวงปิดล้อมของศัตรู
3: เจ้า
2: คือเพิ่นเว้าหั่นแหละนําพาประชาชนย่างผ่านป่าผ่านดงจากโรงอาหินอันนี้ก็ปลอดภัยก็ย้อนอย่างความบ่สงบในระยะเวลานั้น
3: เจ้า
2: ศัตรูหมู่มารนั่นแหละเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาทําลายยึดครอง
3: เจ้า
2: จี้สัญญาสแนลสัญญาเพียงจันต่างๆคือเพิ่นว่าหั่นแหละเน
3: า
2: ะถือว่าน้ํามึกบ่ทันแห้งนะเขาหมายว่าเฮ็ดแนวใหม่ตลอดได้ทุกท่าน
3: เจ้า
2: เนาะอันนี้น่ะย้อนก็ชมเชยทั้งนักปฏิวัติทั้งกําลังป้องกันชาติก็คือทั้งกองทัพประชาชนลาวในเวลานั้นได้มีการต่อสู้ปลดปล่อยถือ67ปีผ่านไปเนาะ18พฤษภาคม2559ถือว่าอีก1เหตุการณ์ประวัติศาสตร
3: ์
2: และกับมื้อนี้วันที่24พฤษภาคมก็เป็นวันแหกคุกของท่านผู้นำอย่างมหัศจรรย์และก็31พฤษภาคมวันงดยาสูบโรคอีกเด
3: ้วันงดยาสูบโรคอีก
2: อาทิตย์หน้านี่วันงดยาสูบโรคผู้ใดเซาสูบยาได้ก็ดีเงินก็ประหยัดสุขภาพก็แข็งแรงเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: เอ้า
3: เดี๋ยวน้องสาวเพิ่นมาฮอดแล้วนี่เพิ่นกำลังส่งหาว่าอยู่ที่สตูดิโอเดี๋ยว
2: อ๋อตอนนี้ทั้งน้องสาวเพิ่นมาฮอดเนาะเพิ่นยังบ่ฮู้สถานที่บ่นี
3: ่พอส่งแผนที่เพิ่นแล้ว
2: อ๋อเจ้า
3: เพิ่นไปข้างหน้า
2: เอ้าท่านก็รอท่าเนาะทั้งน้องสาวบุญมีย าดวงจิตนี
3: ่เจ
2: ้าสิเว้าสิฟังสารดาฮู้บัดนี้สารดาฮู้แล้วเนี่ยยามฝนแบบนี้นอกจากจะมีฝนตกฟ้าลมแรงแล้วยังมีลมพายุพาได้ท่านผู้ฟังเนาะฟ้าผ่าอีกได
3: ้เจ้า
2: ซึ่งเป็นการปลดปล่อยความจุไฟฟ้าในอากาศนะที่ทางวิทยาศาสตร์เพิ่นวิเคราะห์วิจัยออกมานั่นแหละที่เกิดร่วมกับปรากฏการณ์อื่นๆอันได้ส่งผลต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเฮาก็จะได้ยินข่าวแม่นบ่ล่ะท่านจะยินข่าวตลอดเนาะผ่านมาว่าฟ้าผ่าเด้คนนั้นได้มีฟ้าผ่าบ่อยู่ทางไหนตามแขวง
3: ได้ยินว่าอยู
2: ่3คนนั่น
3: เอง3คนแม่นแล้ว
2: เหลือแต่ผู้น้อยรอดผู้เดียว
3: อันนี้แม่นแล้วก็ได้ยินว่าอยู่ใส่อีกก็แล้วมีอันควายตายนะ
2: ควายตายอีกฟ้าผ่าเนาะ
3: แม่น
2: นี่ฉะนั้นเพิ่นว่าเพื่อหาวิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่านี้ท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนี่บางคนว่าโอ้อยู่บ่โล่งๆปลอดภัยแม่นว่าเอ้าอย่าได้ทุกท่านให้บ่ปลอดภัยได้อยู่กลางแจ้งก็ได้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่นี่ก็อันตรายเสาไฟป้ายโฆษณานี่เมื่อเกิดลมฟ้าลมฝนตกถ้าจําเป็นให้นั่งย่องย่อเพิ่นบอกเนาะย่อตัวลงให้มันต่ําที่สุดติดกับพื้นให้หลายที่สุดเด
3: ้
2: อบางคนไปยืนโอ้อยู่กลางแจ้งก็สิเป็นหยังมันบ่อันนี้เสี่ยงที่สุด
3: เสี่ยง
2: ที่สายไฟสายฟ้าพามันสิลงอ่ะนะ
3: เขาบ่ฮู้ดอกว่าอันเฮาจะอยู่แบบอันนั้นน่ะความหมายว่าเฮาป้องกันไว้ดีกว่าบางคนว่าอันล้มโทรศัพท์บ
2: ่
3: อันลิ้นโทรศัพท์ล้มโทรศัพท์บ่อันนี้ก็เป็นอันตรายที่กัน
2: นะยากเนาะแล้วก็เข้าไปรีอยู่ภายในตึกก็บ่ดีคือกันทุกท่านหรือว่าอาคารที่ติดตั้งสายดินหรือบ่ควรใช้อุปกรณ์ที่อิเล็กทรอนิกส์เด้อ
3: แม่น
2: เนาะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกสิ่งที่มันเป็นกระแส
3: แม่นแล้ว
2: กระแสไฟฟ้านําจากอันนั้นสักฟ้าผ่านี้อะไร พัดเครื่องไฟฟ้าได้ท่านผู้ฟัง
3: ก็อันถิ่นอันระยะหน้าฝนแบบนี้แหละเวลาอันเกิดฝนตกคนอย่างนี
2: ้
3: ไฟจะดับ
2: ถูกต้อง
3: เห็นหลายคนจมนะจมว่าโอ้เป็นอย่างอันคือดับโดนแท่นแนวนั้นแนวนี้อ่ะนะโฆษกสมรา
2: เจ้าเนาะอีกนึงกับแม่นี่แหละกรณีอยู่ในรถบัดนี้
3: เจ้า
2: ให้ปิดแวนรถทุกบานเด้อเพิ่นว่าแล้วก็บ่ควรออกจากรถเด็ดขาดนี่ก็เป็นอีกสถานะฮู้ใกล้ตัวเนาะขอฝากไว้เตือนไว้บริการเฮาทุกท่านนั่นแหละที่เพิ่นมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมองค์การกระเด็งสั้นของพวกเขาเนาะตอนนี้ทั้งน้องสาวบุญมีญาดวงจิตนี่ผู้ใส่เลือดตัวจริงนะเพิ่นก็มาค่อนทองทรงแล้วเนาะดังนั้นก็รอท่าเนาะทีมงานของพวกเขาเนาะขอเชิญทั้งน้องสาวเพิ่นมาเลยเนาะน้องสาวเพิ่นมาเลยตอนนี้
3: เพราะเวลาใกล้สิหมดแล้ว
2: ใกล้สิหมดแล้วเนาะจังได๋สัมภาษณ์นี่สิบ่แล้วทันได้เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าสบายดี
2: เพิ่นมาเลยกําลังนั่งย่างมาห้องทรงของพวกเขาแหละปิดกล้องนิดนึงเนาะกล้องอยู่ทาง Facebook
3: รบกวนเวลาน้องสาวเนาะเจ้า
2: เฮาเชิญสบายดีเนาะบุญมียาดวงจิตผู้ใส่เลือดตัวจริงนี้ก็อยากให้เว้าสู่ฟังเด้เนาะเพราะรายการนี้ก็คือเว้าแหละพวกเราเป็นรายการเพื่อมนุษยธรรมช่วยเหลือสังคมนี่ฉะนั้นก็อยากให้ทั้งบุญมีนี้เว้าสู่ฟังตื้มว่าโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฮานี่เป็นหยังจึงต้องมาหักเลือด
3: แม่น
2: อย่างรีบด่วน
4: ผ่านมานี่ก็คือผ่านมาแต่น้อยจนใหญ่เนาะอันบุญมีจะบ่เคยใส่ตอนช่วงอันแต่น้อยเนาะแล้วหามาได้ใส่ช่วงที่ว่า10ปลายปีขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่นเจ็บกระทันหันแล้วพ่อแม่พาไปหมอแข็งอุดมไสเพราะว่าตอนนั้นบ้านเกิดก็อยู่แข็งพงศรีพุ่นเดชเมืองขัวแข็งพงศรีแม่น
2: เหลือสุดพุ่นเน
4: า
2: ะ
4: แม่น
2: เริ่มใส่เลือดมา10ปลายปีนี่หมอตอนอายุ10ปลายปี
4: เริ่มอายุได้ใส่ช่วงอ่ะ10ปลายปีขึ้นไป
2: จักปีได้ใส่มานี่เลือดนี
4: ่ก็หลายปีเติบแล้วก็20กว่าปีละ
2: 20กว่าปีแล้ว
5: ปีแล้วมัน
2: ใส่เลือด
4: น
2: ะ
4: แม่นเพราะว่าเริ่มได้ใส่ช่วงอายุ10ปลายปี17 18ปี
5: ใส่ทุกเดือนบ่เลือดจังได
4: ๋ทุกๆ4-5 เดือนจะน้องจะได้ใส่เทื่อนึง
2: เนาะ4-5 เดือนได้ใส่เทื่อนึง
4: แม่น
2: โอ้มันยังใครเนาะบางคนนี่ทิศ1 2ทิศได้ใส่เนาะ
4: อ
2: ันนี้ได้5เดือน4-5 เดือนใส่เทื่อนึงเนาะดังนั้นในนาทีที่มันวิกฤตรถหาเลือดผ่านมานี่เป็นยังไงพ่อบอกตัวอย่างว่าโอ้สิไปเอาเลือดหรือว่าบุญมีสิทธิพิเศษแล้วบ่หรือจังได๋ในเลือดประจําบ
4: ่บ่อันที่หลักๆก็คือจะเวลาต้องได้ใส่เนาะแบบกระทันหันสินะต้องแบบมาขอไว้แบบช่วงที่เจอวิกฤตแบบเลือดบ่มีบ่หรือว่าบ่มีคนบริจาคบ่แบบขาดเลือดขาดแคลนนะก็มาขอเลือดไว้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จึงได้เลือด
2: จองไว้ซะ
4: แม่นก็คล้ายๆคือแบบมันเขียนใบกับท่านหมอแล้วก็มายืนไว้ขอเลือดรอท่านเลือดอย่างประมาณนี้
5: เคยมีบ่แบบว่าในระยะที่แบบมาขอแล้วเลือดขาด
4: มีก็เจอเหตุการณ์นี้ 3-4 เทื่อแล้ว
5: แม่น
2: ความรู้สึกเป็นยังไง
4: แล้วก็ต้องได้ซอกพี่น้องอย่างมาออกให้ประมาณน
2: ี้เวลาท่านได้ยินว่าท่านหมอว่าโอ้บ่มีเอ้ยเลือดบ่มีเด้อเป็นจังได๋เวลานั้นความรู้สึก
4: ก็ความรู้สึกก็แบบแบบกะฮ้อนโหนแหละว่าจะไปหาเลือดอยู่ใส่แม่นก็มีความแบบแม่นก็กังวลเพราะว่าถ้าเลือดแบบต่ําเกินไปอย่างประมาณนี้นะเฮาก็จะแบบมีไข้อย่างขึ้นสูงอย่างประมาณนี
2: ้มีบ่ผ่านมาว่าเลือดบ่ทันแล้วเป็นวินล้มเมื่อยเพียนี่มีบ่
4: ก็มีแบบ
2: มีเนาะ
4: เมื่อยเป็นไข้อย่างประมาณนี้แม่น
2: บ่ถึงขั้นสลบติ
4: บ่ยังบ่ถึงขนาดเลย
2: บัดนี้กรณีว่าเลือดมาแล้วอ้าวบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้เลือดมาแล้วความรู้สึกเป็นจังได๋เวลานั้นต่างก
4: ัน
2: บ
4: ่ก็ดีใจหลายเพราะว่าเฮาก็มีเวียกเฮ็ดงานทําอีหยังประมาณนี้แม่นได้ใส่ก็ดีใจอีหยังประมาณนี
2: ้
4: ใส่แล้วก็ไปเฮ็ดเวียกต่ออีหยังประมาณนี
5: ้เจ้าแล้วอันก่อนที่ว่ายังบ่ทันได้ใส่เลือดแล้วหลังจากที่ว่ามาใส่เลือดนี่รู้สึกว่าเลือดมีความสําคัญขึ้นแนวใดบ
4: ่ก็มีความสําคัญหลายกับเวลาที่เฮาบ่ได้ใส่เนาะหรือว่าเลือดเฮาตกดุลๆอีหยังประมาณนี
5: ้
4: แล้วรอท่าเลือดอย่างประมาณนี้นะเอ้ยมันก็จะเมื่อยหลังจากได้รับเลือดแล้วก็มันก็จะมีแห้งขึ้นแล้วก
5: ็
4: แม่นสดชื่นสดใสขึ้น
5: เลือดสวยชีวิตเนาะให้กลับมาแข็งแรงคือเก่า
2: เจ้าก็คือบางคนบ่แล้วนะมาบริจาคเลือดนี่ก็ย้อนอยากทําบุญแน่บางท่านก็ว่าอยากเฮ็ดวันเกิดตนเองก็มาบริจาคเลือดเนาะก็คือแล้วมาสูดเลือดก็เจาะแขนใส่เลือดแล้วแหละเนาะ
4: ในความรู้สึกน้องก็คือการถ้าแบบ ตัวเองบ่ได้เลือดจากสินะถ้าเลือดหลายคือคนอื่นก็จะมาใส่คือกัน
2: ก็อยากบริจาคได้บ
4: ่ก็อยาก
2: เฮ็ดบุญเนาะอยากมาเฮ็ดบุญซะ
5: ซะเจ้าละว่าสิถามอีกก็คือแล้วในขั้นตอนในการมาเอาเลือดนี้หลายคนได้ยินหลายคนในสังคมว่าว่ามีการซื้อขายเลือดเนาะอันนี้อยากให้น้องเว้าให้ฟังแน่ว่าน้องได้มาเอาเลือดนี่มีขั้นตอนขึ้นได้ใดแน
4: ่ก็คือหลักๆเนาะก็คือจะเข้าไปหาหมอหาหมอที่ว่าเบิ่งน้องขุดประจําหั่นน
5: ่
4: ะจะให้เพิ่นแบบเขียนใบขอเลือดให
2: ้
4: ขอเลือดให้แล้วก็จะพัวพันเพราะว่าจะมีแบบอายหลานพ่อเนาะเพิ่นเฮ็ดยูนิอยู่แล้วสินะและจะปรึกษาเพิ่นนะว่าต้องเอาไปจังใดอีหยังประมาณนี้ตอนแรกๆที่บ่ฮู้นะแม่แล้วเพิ่นก็แนะนําว่าให้ไปหาท่านหมอแล้วก็ให้ท่านหมอเขียนใบขอเลือดให้แล้วก็มายืนไว้อีหยังประมาณนี
2: ้
4: แม่นแล้วหลายเทื่อแล้วอายเพิ่นก็บอกว่าเออเลือดขาดแขนเด้ออีหยังประมาณนี้แม่ต้องได้รอไปตามคิวตามขั้นตอนของแต่ละคนมาซ้ามาไวแม่น
5: ก็แสดงว่าหมอนี่เพิ่นก็ให้คําแนะนําเนาะให้คําแนะนําแต่ละขั้นตอนเนาะแล้วก็การที่ว่าเสียค่าธรรมเนียมเลือดกับบ่ได้อันบ่ได้เสียหลายแม่นบ่
4: แม่นๆ
2: เจ้าบางท่านว่าสิฟังรายการน้องบ่ฮู้ว่าเลือดที่มาใส่บุญมีแต่ละครั้งนี่ท่านใดเนาะบางท่านก็อยากฟังได้เนาะโอ้มันไปช่วยผู้ใดนี่แหละความรู้สึก
5: นี่แหละ
2: บุญมีอยากฝากได้อยากว่าได้เติมตัวอย่างว่าผู้ที่ได้เอาเลือดของบุญมีนี่แหละเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าได้เนาะ
4: แม่เป็นคนที่แบบไม่เคยเห็นหน้ากัน
2: เป็นเลือดคนใดเนาะท่านใดเนาะมาช่วยเฮานี่น่ะซ
4: ิได้อยากขอบใจเนาะคนใดที่แบบเอาเลือดออกให้แบบคนเจ็บคนป่วยอย่างประมาณนี้แม่ก็ถือว่าขอบใจหลายๆเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนึงที่แบบช่วยชีวิตเฮาได้แม่
5: เจ้า
2: แล้วคิดว่าเลือดนี่สําคัญบ่บุญมีสําหรับน้องเด
4: ้สําหรับน้องว่
2: า
4: สําคัญหลายคือบุญมีพัดเป็นคนแบบใส่เลือดแบบล้างพิเศษอีกสินะแม่นถ้าช่วงใดคือช่วงโควิดมีตัดอีหยังนําเข้าบ่ได้เนาะมีตัดนําเข้าบ่ได้บุญมีก็ต้องได้ไปซอกสายกองอีหยังมาใส
2: ่
4: เพราะว่าใส่เลือดแบบอันนั้นตอนยังน้อยเคยใส่แล้วบัดนี้หลังจากโควิดอีหยังนี่แหละละบ่ฮู้ว่าเป็นได้แล้วมาใส่แล้วมีอาการแบบซอกอีหยังสินะแล้วเพิ่นแล้วหมอก็บอกว่าเออเจ้าท่านได้ใส่เลือดพิเศษที่เป็นเลือดล้างอีหยังแหละขาดเม็ดเลือดขาวเม็ดอีหยังออกทุกอย่างมันก็เลยมันยากกับบุญมีตัวนี้แหละที่แบบจากที่ผ่านมาใส่เลือดปกติก็ได้นะแล้ววันนี้หลังๆมาก็คือแบบต้องแบบเป็นเลือดพิเศษ
5: อีกเลือดพิเศษอีก
4: แม่น
2: มีเลือดพิเศษอีกเน
4: า
2: ะ
4: แม่นเป็นเลือดล้างบ่ที่ว่าศัพท์ที่ว่าท่านหมอเพิ่นเว้าหั่นนะ
2: โอ้เห็นบ่สําคัญหลายเนาะ
4: แม่น
2: บ่มีก็คือว่าแหละขาดเลือดขาดใจแม่น
4: แท้ๆแม่น
2: ช่วยชีวิตได้มีเลือดมาช่วยเฮานี่ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายสุขภาพกับคืน
5: มาได้กรณีบุญมีนี่ยัง 4-5 เดือนจึงได้ใส่ทีนึง
2: ยังโชคดี
5: เลยบางกรณีใส่ทุกเดือน
2: ทุกเดือนหรือว่าทุกอาทิตย์เนาะบางคนเน
4: า
2: ะ
4: ใส่อยู่แล้วสิเนาะมาเจออีหยังน้องๆเพิ่นอยู่บนหน้าเลือดสูดเลือดอีหยังเน
2: า
4: ะเพิ่นก็มีเว้าให้ฟังอยู่แบบบางคนทันดีแล้วน้องหั่นอย่างแบบ 4-5 เดือนใส่เทื่อนึงหั่นบางคนหั่นอาทิตย์นึง2เดือนนึงอย่างประมาณนี้ได้ใส
2: ่เพราะว่าพวกเฮาก็มาได้สัมภาษณ์เพิ่นมาปู่มหาเลือดนี่แหละทั้งน้องสาวอยู่ทั้งเมืองสถานีเนาะดนติวดันสร้างน
5: ี่แม่นๆ
2: เคยมาอันนี้ก็มาสัมภาษณ์กับมหาเลือดทุกเดือนนั่นก็ได้โอ้ย
5: เนาะเนาะหลายท่านนี่ถามว่าบริจาคเลือดมาแล้วเอาไปใส
2: ่
5: นี่แหละผู้ที่ว่าใส่ทุกเดือนใส่ทุกอาทิตย์น่ะใส่ทุกๆ3เดือนก็มีเลือดนี่ปกตินี่เอามานี่อายุมันจะมี35วันแต่ว่ามันบ่หมดมันบ่ฮอดนั่นบ่ฮอด1นาที2นาที
4: คือน้องนี่ก็4-5เดือนนี่ก็ยังบ่ตายตัวได้มันแล้วแต่ช่วงที่แบบเฮาใช้แบบพลังงานหลายบ่หรือว่าอีหยังหลายสินะแล้วมันจะแบบบางทีก็3เดือนบางทีก็4เดือนบางทีก็5เดือนประมาณนี้แม่น
2: เดี๋ยวนี้นี่บุญมีอยู่นครหลวงแล้วบ่หรือว่าอยู่คงสลีบุญ
4: เดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่นครหลวงเบิดแล้ว
2: โอ้ไ
4: ห
2: ้เนาะก็คิดว่ากลับเมืองพงสลีกลับเมืองอุดมไซอีกโอ้ให้ยุ่งยาก
4: ให้สิยุ่งยากเนาะได้ย้ายมาก็ย้อนเฮาเป็นจังซี่แหละแล้วพ่อแม่อยากให้มาอยู่แบบบนใหญ่นะ
5: บนใหญ่อย
4: ู่อยู่ใกล้มือหมออีหยัง
2: ก่อนหน้านี้นี่อยู่พุ่นนี่ก็ได้รับเลือดบ่หรือบ่ได้มารับอยู่เวียงจังซ
4: ี่ก่อนที่ว่าอยู่บ้านเกิดอย่างนั้นบุญมีจะ
2: บ่ได้ครับ
4: แม่นหลังจากแบบมีอาการเจ็บหนักต้องผ่าตัดด่วนอย่างประมาณนี้นะแม่นแล้วก็บัดนั้นก็บ่ฮู้ผิดพลาดบ่ได้แล้วก็เริ่มได้ใส่มาเลยแล้วบัดนั้นก็มากวดมาเช็คสุขภาพทุกเดือนแล้วหมอก็ว่ามีเลือดจางอย่างแม่
2: โอ้เห็นบ่
4: แม่น
5: อันนี้ก็ก็ขอเป็นกําลังใจให้บุญมีแหละเนาะให้สุขภาพแข็งแรง
2: เอ้า
5: เจ้า
2: พอตอนท้ายไว้แล้วแล้วก็ทําการสิเบิดแล้วบุญมีแนะนํามาเป็นผู้มารับเลือดตัวจริงนี่อยากเชิญชวนสังคมเนาะได้บางท่านบ่เคยบริจาคเลือดจักเทื่อเนาะมีแต่ฟังผู้อื่นเนาะแต่บ่เคยบริจาคซ้ําบ่นําโจมตี
5: โจมตีอีก
2: นี่แหละบุญมีแนะนําผู้มารับเลือดก็คือผู้
5: ใช่
2: แล้วจริงอยากฝากถึงสังคมท่านผู้ฟังได้ตื้มให้หันมาบริจาคเลือดให้เพียงพอเด้อเจ้า
4: ก็อยากฝากถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะอ้ายไอ้น้องที่แบบ สุขภาพแข็งแรงที่แบบมีความพร้อมในการให้เลือดได้ก็อยากให้มาบริจาคเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเจ็บคนป่วยอย่างหลายขึ้นแล้วก็โรคที่เป็นเลือดจางฮะนะบ่ว่าไผก็สามารถแบบเกิดขึ้นได้อย่างประมาณนี้แม่นหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆก็อยากให้อันแม่นพ่อแม่ประชาชนมาช่วยกันบริจาคเลือด
5: เจ้า
4: เพื่อคนเจ็บต่อชีวิตให้คนเจ็บฮะแหละ
5: เจ้า
2: เจ้า
5: ก็ถือว่าเลือดอันนี้ท่านใดที่ฮับฟังอยู่ตอนนี้ผู้ที่ว่าเคยบริจาคเลือดนี
2: ่
5: บ่แน่ใจว่าอาจจะเคยได้บุญมีเคยได้ใส่เลือด
2: คนนี้ได้ใส่เลือดบ่จักเน
4: า
2: ะบาง
4: คนฟังในตอนนี้ก็น่าจะได้ใส่แหละ
2: เจ้าว่าท่านใดเน
4: า
2: ะ
4: ใส่มาหลายปีเติมแล้ว
5: อยากเห็นหน้าอยู่เนาะเป็นผู้ใดเนาะเสียชีวิตเฮาไป
2: ก็คือบ่แหละบ่เรื่องกลับไปให้เลือดคือให้ชีวิตแท
4: ้ๆ
2: ตัวลมหายใจหรือว่าให้มีชีวิตใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากใจที่บุญมีได้ครับ
4: ก็ยังซาบซึ้งอยู่แบบอย่างน้อยก็แบบเวลาป่วยอย่างมากระทันหันอย่างสินะก็มีแบบเลือดมาให้เฮาประมาณนี
2: ้เจ้าเนาะเฮาอันนี้ก็เป็นความรู้สึกในการเราประสบการณ์ชีวิตในการมารับเลือดตัวจริงจากบุญมีญาติดวงจิตนี่ผู้เสียเลือดตัวจริงมาเว้าให้บริการพวกเฮาได้ฟังเติม
5: เจ้า
2: เนาะมาให้บริการได้ความรู้ได้บางท่านว่าโอ้มีลูกมีหลานอยากมาบริจาคเลือดถ้าบุญนั่นแหละ
5: คือ
2: ว่าบุญมีก็ยังเว้าได้ว่าถ้าแข็งแรงอ่ะนะ
4: แม่นอ
2: ยากบริจาคเลือด
5: เพราะซึ่งเนี่ยซึ่ง
2: อยากบริจาคเลือดช่วยชีวิตผู้อื่นคือผู้อื่นช่วยเฮาตอนนี
4: ้
2: เนาะ
4: กลับขึ้นไปได้เนาะแต่ตอนนี้คือช่วยบ่ได้เพราะตัวเอง
2: ถ้ากลับขึ้นไปได้เนาะห่างไกลแข็งๆอยากมาบริจาค
5: เลือดฉะนั้นผู้ใดแข็งๆในตอนนี้ค่ะฟังอยู่ในตอนนี้ก็ไปบริจาคได้เน
4: า
5: ะ
4: จ้าร่วมใจกันไปบริจาคหลายๆเพื่อช่วยแบบมนุษย์นำกัน
2: เนาะก็ต้องขอบใจบุญมีหลายๆเด
5: ้
2: อที่ได้สละเวลานี่
5: ค
2: ่ะมาเราประสบการณ์เราชีวิตนี่แหละในการใช้เลือดตัวจริงสังคมท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะเฮากับชิงห่วงกิจกรรมเลยเนาะทำเป็นเวลาพอเนาะเออกิจกรรมเลยนี
5: ่
2: เช้าเวลาบนหลักก็สิได้พร้อมกันจากลาทั้งบุญมีเด้
5: อ่ากิจกรรมเฮาก็ง่ายๆเนาะเฮาก็มีถุงผ้าตัวนี้คำถามก็มีอยู่ว่าองค์การกระเดงแห่งชาติลาวมีจักหน้าเวียกให้ยกมา1หรือ2น่ะหน้าเวียกก็ได้องค์การกระเดงแห่งชาติลาวมีทั้งหมดจักหน้าเวียกยกตัวอย่างมา1หรือ2หน้าเวียกก็ได
2: ้ผ่านโทรศัพท์ก็ได้เนาะ0305787222ผ่านเพจของพวกเขาผู้ใดฮู้คำตอบแล้วก็ส่งปาไว้เพจก็ได้เด้อเนาะขอบใจทั้งนั้นคำพร
5: สีได้ถุงผ้างามๆนี่เด้อ
2: ส่วนเพลงห้องแถวซ้ำใจหันได้บ่ร้องได้บ่
5: สิได้ยกมีบอก
2: ครับมีหรือบ่มีเนาะบอกเพิ่นแล้ว
5: ท่านบ่มีจะสิซอกไว้ละยกไปทิศหน้า
2: เออโอ้มีซ้ำใจในห้องแถวเพิ่นว่า
5: พอมาก็จัดให้
2: จักหน่อยเนาะพอรถถ่าเออรถถ่าโดยการตอบคำถามจากสังคมได
5: ้สบายดีคำพร
2: อย่าลืมมีท่านใดฟังรายการในตัวนี้อยากร่วมกิจกรรม78ท่านทั้งเพจ Facebook เด้อหรือว่าโทรศัพท์เด้อ0305787022
5: เจ้าน
2: ะ
5: องค์การกระเดงแห่งชาติลาวมีจักหน้าเวียกยกตัวอย่างมา1หน้าเวียกก็ได
2: ้
5: ที่เฮาได้เว้าไปเนาะมีหยังก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บ่บริจาคเลือดเน
2: า
5: ะ
2: เจ้าเอาท่านใดที่มีคําตอบในหัวแล้วในจิตใจแล้วแต่อย่าลืมเด้อผ่านเพจก็ได้นี่ส่งมาโหลด
5: แต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกันเนาะท่านใดที่ว่าเข้ามารับชมในรายการพวกเฮา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ1แชร์ของทางที่การช่วยเหลือสังคมนํากันเจ้าเพราะว่าเอาข้อมูลดีๆเนาะเกี่ยวกับเวียกงานกระเดงนี้นําเสนอไปให้สังคมได้รับรู้ว่าโอกาสกระเดงแห่งชาติลาวนี้เฮ็ดหยังแด
2: แม่นแล้ว
5: เจ้า
2: เอาถ้าบ่มีนี่สิยกยอดของรางวัลไปไว้ที่หน้าต่อได้เน
5: า
2: ะเวลามันน้อย
5: เวลาน้อย
2: เพลงให้เป็นรายการแด
5: บ่ได้ฮอดเครื่องเพลงคือ ว่า3นาที
2: รายการที่ถามมาเพลงก็บ่ได้เปิดให้เนาะเอาทางบางโสภาพรหมณีเพิ่นขอมาซ้ำใจในห้องเที่ยวกับที่ทรงไทยและขาดเลยมื้อนี้ก็ต้องขอบใจอีกทีนึงทั้งน้องบุญมีญาติดวงจิตเด้อที่ได้สละเวลามาร่วมรายการมาเล่าประสบการณ์ชีวิตในสังคมและการทําดนตรีขอให้น้องแข็งๆได้ไว
5: ้
2: บ่ให้ใส่เลือดเลยเด้มื้อนี
4: ้
2: ให้กุ้มตัวเองเด
5: ้ให้กุ้มตัวเองบ่ต้องใส่อีกเด้อมื้อนี้เด้อ
2: ให้กุ้มตัวเองเด้อ
4: ให้มาอยู่บ่ได้บ่แม่นสิได้หันผัวอยู่สุ
5: ดได
2: ้เอา2คนนี้ไปเอาออกเนาะ
5: เอาไอ้สุบลาจ
2: นเอาขอบใจเอาขอบใจทั้งบุญมีด้วยขอบใจบรรยากาศทุกท่านขอบใจบ่นี่ท่านคําลาพวกดีเด้หัวหน้าพระเดช
5: แม่เพิ่นมาติดตาม
2: แล้วมื้อนี้นะติดตามมื้อนี้เพิ่นมาติดตามอย่างใกล้ชิดขอบใจอุบลทองในทางเทคนิคของพวกเขามื้อนี้ทีมงานพวกเขาลาไปก่อนสบายดี
5: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเสื่อมทานฟังข่าวปัจจุบันการนำใช้รถไฟฟ้าหรือ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถรุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันหมดจะผลิตแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อพุทธศักราชว่าสำหรับปัญหาที่พบเห็นในการนำใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันแมนสถานีซากมีจำกัดโครงหลังพื้นฐานด้านถนนหนทางบางเขตบ่เหมาะสมในการสมใช้การซากในครัวเรือนยังบ่มีระบบป้องกันฉะนั้นเรียกร้องถึงผู้ใช้รถไฟฟ้ารถ EV ต้องศึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนจะสมใช้ส่วนการคุ้มครองการซากรถไฟฟ้าในสถานีซากต้องหับประกันมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงรวมทั้งปัญหาอื่น
2: ๆแต่สิ่งที่ท้าทายเกี่ยวกับการนำใช้รถ EV อันที่1และแม่นพวกเขาเห็นว่าสถานีซากเนาะ100ปลายกว่าแห่งนี้56แห่งมันอยู่นครหลวงแต่นั้นบ่ทันได้กระจายไปทั่วประเทศปัญหาที่2ก็คือโครงรังพื้นฐานเป็นต้นถนนหนทางรถ EV นี้ถ้าหากว่าเขาใช้กับเส้นทางขุกขักเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถนี่ก็อาจจะแพ้เนาะอาจจะเปเพเสียหายไว้ก่อนอายุการใช้งานแต่ปัญหาสำคัญละแมนเกี่ยวกับเรื่องการซากในครัวเรือนเนาะถ้าหากว่าระบบที่พวกเขาติดตั้งนั้นบ่มีระบบเซฟตี้พวกเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นๆเป็นต้นอัคคีภัยบ่เนาะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงฉะนั้นถึงยังไงก็ตามรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการผู้สมใช้ในการเลือกที่จะสมใช้เนาะว่าอันรถ EV เหมาะสมกับเฮาแนวใดแล้วก็ให้พวกเขาศึกษารายละเอียดดีๆก่อนที่พวกเขาตัดสินใจเพราะว่ามูลค่าของรถ EV ก็เป็นมูลค่าที่สูงฉะนั้นก็ถือโอกาสเรียกร้องเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่คุ้มครองสถานีสายซากก็ให้รับประกันว่า1ได้มาตรฐาน2และแม่นเพียงพอต่อกับการสร้างเนาะอันที่3ที่พวกเขาเรียกร้องหันละแม่นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่หลังจากที่นำใช้แล้วพวกเขาจะมีขบวนการทำลายเก็บเมียนแล้วใดหันเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นปัญหาตามมาของสิ่งแวดล้อม
1: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเพลและหยะยาวนับแต่นี้ฮอดปี2030คาดว่าจะสามารถสุกอยู่ให้ประชาชนสมใช้รถไฟฟ้าได้กว่า30ส่วนห้อยเป็นต้นรถประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อพร้อมทั้งจะสุกอยู่ให้สามารถนำใช้รถไฟฟ้าประเภทรถบรรทุกเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและกสิกรรมเติมอีกไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา

0: เสียงกงกงกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนคว่ำมาแล้วเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอายกๆๆ
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเอาเสียยกบ่ต้องสนใจน้ำหยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี้ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันนี่
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ทาง AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งพวกเรากับพร้อมที่จะนำเอาบัญหาการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าปัญหาเหล่ายาป่าแป้งมันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนอยู่ในทั่วสังคมก็ต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันสกัดกั้นเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เห็นปรากฏการณ์ใดที่บ่ดีก็ต้องได้รายงานให้เจ้าหน้าที่โดยด่วนอันนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเขามีความสงบสุขปลอดภัยนั่นเองกาเส้นเคยตอนต้นรายการก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบัวแก้วเพิ่มทวีการสกัดกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความสงบสุขของสังคมในท่ามกลางสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีความสลับซับซ้อนปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามอันตรายห้ายแห้งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะแม่นแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นแขวงที่มีสายแดนติดกับหลายประเทศจึงกลายเป็นจุดเสี่ยงที่กลุ่มคนบ่ดีมักสวยโอกาสเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบโต้กับปัญหาดังกล่าวในท่าอาทิตย์พันมากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วจึงได้จัดพิธีปปปาโอ้ล้มโดยการเป็นประธานของท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสุขยู่การปฏิบัติเวียกงานวิชาการวิชาเฉพาะให้เข้มงวดกว่าเก่าอิงตามการรายงานของพลจตวาจันพรเพชรคำศรีหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วให้ฮู้ว่านับแต่ต้นปี2016มาถึงปัจจุบันถึงว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถรักษาความสงบโดยพื้นฐานแต่สภาพปรากฏการย่อท่อโดยเฉพาะแมนยาเสพติดยังมีลักษณะเพิ่มขึ้นและหุนแหงในระยะเพียง4เดือนกว่าสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ถึง95เรื่องกักตัวผู้ถูกหาได้93คนในนั้นมีคนต่างประเทศ34คนของกลางที่ยึดได้มีจำนวนมหาศาลเซนยาบ้า9ล้านกว่าเม็ดยาไอเคตามินและอุปกรณ์หับไส้การกระทำผิดอื่นๆอีกหลายรายการนอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นสิ่งท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ในการติดตามและสกัดกั้นอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วต้องยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเพิ่มทวีการลงก่อสร้างหากฐานให้ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อสร้างกำลังแห้งทั่วปวงชนในการเป็นหูเป็นตาสกัดกั้นยาเสพติดการค้าขายเถื่อนตามบริเวณชายแดนพร้อมกันนั้นต้องปฏิบัติและเบียบวินัยต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อเฮ็ดให้แขวงบ่อแก้วกลายเป็นแขวงที่มีความสงบปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศอย่างยืนยงอันนั้นก็แม่นแขวงบ่อแก้วเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความสงบสุขของสังคมเพื่อจะตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขสิ่งเสพติดให้ปรากฏผลเป็นจริงพวกเขาก็ต้องได้เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่
และตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจ

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนะแม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได
1: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าว่าเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดคิดฮอดลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
4: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
3: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
5: เอามาความแห่งความใจกัน
6: ปกปักรักษา
7: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
8: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
9: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: แม่สวยลูกแม
1: ่เป็นยังลูกขึ้นหน้าจืดแท้ยางกับเซ่ซ้ายเซ่ขวาไม่ลูกไปทั้งใดมาแล้วหลดลูกได้ล่ะ
0: อย่าฟ้าวถ่าเออโอ้ยสวยแน่แม่สวยลูกแน่ลูกหายใจบ่ออกแน่นนะเออเออ
1: โอ้ยบ่แม่นลูกเมาเหล่าวะหากเม่นแต่เล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังลูกคือเหตุแนวนี้บอกไปเห็นหนังสือเป็นยังเป็นผู้หญ้าผู้หญิงคือไปดื่มเหล้าเม่นเจ้าไปกินอยู่ไสอันแนวบ่ดีหันเฮียนเอาใหญ่เป็นสาวแล้วก็ให้ได้เว้าอยู่เนาะ
0: โอ้ยแม่อย่าจมหลายกินน้อยเดียวนึงโอ้ยวินหัวปวดฮากเด้
1: เบิ่งแม่ยางกับจนเซ่ป่านนั่นมากินน้อยเดียวจักแม่นบ่ฮู้รักษาสุขภาพตัวเองเนาะเอาดื่มเข้าไปอันเหล้าหั่นจักน้อยก็เป็นพญาซละบ่แม่เห็นมาหลายแล้วอันคนขี้เหล้าหั่นโดยเฉพาะผู้หญิงเมาเหล้าขาดสติแล้วไปโลโลเลเลสุดท้ายก็เฮียนบ่จบออกโรงเรียนไปเอาผัวซละบ่บ่เห็นวะแบบอย่างอยู่บ้านเฮาก็มีให้เห็นหลายแล้ว
0: ขอโทษแม่ลูกสิเซาดื่มและตั้งใจเฮียน
2: เหล้าดื่มหลายกายเป็นพิษเฮ็ดให้ชีวิตสั้นลงด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนต้นรายการพวกเขาก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งมาระยะที่2นี้พวกเขาก็จะนำเอาก
4: ฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อยสถานการศึกษางานมโหรสพต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตโฆษณาในทุกรูปแบบที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการจำหน่ายและการซื้อขายในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้อุปถัมภ์โดยรูปการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคและขายบ่ว่าทั้งกงหรือทางอ้อมผลิตน้ำเข้าซื้อขายเหล่าเถื่อนเหล่าปลอมเหล่ามดอายุเหล่าบ่มีสลากบ่มีคำเตือนเป็นภาษาลาวบ่ติดราคาและบ่ติดแสตมป์ตามกฎหมายและระเบียบการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกสนิทส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากลดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึกและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐหำฮู้คัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบคูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใส่สารเคมีที่บ่อนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมา

เปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปมเป่งเอกสารขาดความหับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้หับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูงอาละวาดตีกันรบกวนเวลาเหตุเวียกเวลาพักผ่อนสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสร้างความยุ่งยากให้สังคมปฏิเสธการกวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล้าอยู่ในเลือดในปัสสาวะหรือลมหายใจมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา56ข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นมีพฤติกรรมดังนี้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยบ่ได้รับอนุญาตสนับสนุนการโฆษณาส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการภาคที่7การแก้ไขข้อขัดแย้งมาตรา57รูปการแก้ไขข้อขัดแย้งการแก้ไขข้อขัดแย้งอาจดำเนินด้วยรูปการใดหนึ่งดังนี้การประนีประนอมการแก้ไขทางด้านบริหารการแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการตัดสินของศาลการแก้ไขที่มีลักษณะสากลมาตรา58การประนีประนอมในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีสามารถศึกษาหาลือเจรจาและประนีประนอมกันมาตรา59การแก้ไขทางด้านบริหารในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอต่อคะแนนการที่เกี่ยวข้องบนตุนได้รับอนุญาตเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา60การแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในกรณีเกิดข้อขัดแย้งในการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา61การตัดสินของศาลในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านั้นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องต่อศาลประชาชนเพื่อพิจารณาตัดสินตามกฎหมายมาตรา62การแก้ไขที่มีลักษณะสากลในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะสากลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านั้นคู่กรณีสามารถเสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งภายในต่างประเทศหรือสากลตามการตกลงหรือให้ปฏิบัติตามสัญญาสากลและสนธิสัญญาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคี

0: À, đêm đêm đêm nhớ nhớ nhớ ngày mốt chiều
1: à, đêm mốt kêu đi là mưa nó em
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm non thong mất gặp bình khòng hào nhớ nhớ nhớ nhớ đây nhớ đây
2: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนถอดึกแล้วย่านใด
0: สิเฝ้าเมื่อให้หยังก็กำลังมวนมวนอยู่ตัวบ่กินเลยวนหมู่
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเอง
1: เชื่อใครแล้วนะ
3: อ
1: ่ะ
3: ค่อยๆไปนะเสี่ยนะมาบ่าโดนบ่บาดนะ
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายค่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเชื่อค่อยลุด
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้องสร้างเป็น
4: เมาแล้วขับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: ฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเวลาทางรายการเหลือบ่หลายท้ายรายการนี้ก็ขอฝากถึงสาวหนุ่มเยาวชนโดยเฉพาะก็แมนการรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดก็คือสิ่งมึนเมาทั้งปวงตั้งใจคนคว้าหำเฮียนเฮ็ดเวียกซวยพ่อซวยแม่ซวยครอบครัวจะเป็นการดีมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงท้องพระก่อนคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างกายปราศจากเหล่ายาป่าแป้งสบายดี

0: คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่อง
1: ให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินกว่าผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสา
2: วเรื่องอื่นน้องบ่คำนึงถึงดอกอ้ายเพราะว่าน้องได้มีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สำหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างได้ขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา
1: อย่าปฏิเสธน้องชายเพียงแต่น้องน่ะใส่ในบทบันทึกว่าบ่มีหลักฐานพยานแล้วมันก็เมี่ยนคดีไว้เท่านั้นเงินในซองนี่ก็จะเป็นของน้องทันทีซึ่งมันก็จะดลบันดาลให้น้องน่ะมีความสุขส่วนใดส่วนหนึ่งได้ตกลงบ่ล่ะน้องชาย
2: เสียใจเด้ออ้ายเด้อน้องครับเอาข้อเสนอของอ้ายบ่ได้ดอกเรื่องต่างๆขอให้อ้ายไปพบกันอยู่ศาลพุ่นแล้วก็แล้วกันหากเพิ่นจะซวยอ้ายก็สุดแท้แต่เพิ่น
1: ก็ได้ให้มันฮู้ไปที่ว่าเงินของอ้ายน่ะจะบ่มีความหมายต่อพนักงานสอบสวนน่ะอย่าหาว่าอ้ายน่ะใจดำก็แล้วกัน
2: เจ้าคิดผิดแล้วที่จะเอาเงินมาเป็นทางผ่านทุกคนต้องเคารพกฎหมายคนประเภทนี้ต้องถูกลงโทษหลายกว่า

0: จุบันคือสิลงทุนตั้งห้านให้มาลีแท้ๆวันนี้นะ
1: ก็แท้แล้วบ่คำผิวคนคืออ้ายนี่ต้องเฮ็ดแท้ทำจริงอยู่แล้วเวลานี้ได้สถานที่เรียบร้อยแล้วเด้มีหยังจังซั่นวะ
0: ก็บ่มีหยังดอกน้องได้ยินมาลีเว้าสู่ฟังก็เลยถามอ้ายเบิ่งอ้ายคิดแนวใดจึงทุ่มเทถึงป่านนี้ก
1: ็อ๋อมันเป็นเรื่องบังเอิญได้คำผิวบ่ฮู้ว่ามาลีได้เว้าสู่น้องฟังหรือบ่ว่านางหันค่ายคือกับเมียของอ้ายที่จากไปแล้วนะ
0: บ่จำเป็นที่นางจะเว้าดอกพวกน้องก็เคยท่วงนางคือกันทั้งกิริยาวาจาทั้งการไปการมาและท่าทีของนางนั่นมันมีส่วนค่ายคือกันกับเมียของอ้ายเกือบ 70% พุ่นใด
1: นี่แหละคือสาเหตุที่ให้อ้ายคิดอยากสวยนางนะ
0: มีแต่สาเหตุเดียวนี่เพราะที่อ้ายสุบรรณจะสวย
1: น้องหมายถึงอย่างอีกล่ะที่นอกเหนือไปจากนี้นะ
0: น้องหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวของอ้ายที่มีต่อนางนั่นเองสินว่าความพอใจความหักและความสงสารนั่นอีกที่ล่ะ
1: ถ้าจะมีก็คงจะแม่นความสงสารหลายกว่าเพราะอ้ายเบิ่งนางและพวกน้องแล้วมันมีอันลุดลืนกันหลายเกินไปจึงคิดอยากสวยนางให้สูงขึ้นเพราะอย่างน้อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญกุศลเพื่อส่งถึงดวงวิญญาณของเมียของอ้ายนะ
0: อ้ายบ่คิดถึงผลสะท้อนที่จะติดตามมาได้บ
1: ่ผลสะท้อนที่น้องเว้าถึงนี่นะหมายความว่าได้ใดก็ดีหรือให
0: ้ก็มีทั้ง2 อย่างได้อ้ายสุบรรณเวลานี้มาลีอยู่ในสภาพที่บ่พอใจในผัวของนางซึ่งมีทางเป็นไปได้ที่ทั้ง2จะห่างกัน
1: เอ๊ะเป็นหยังจึงจะต้องให้แฮงถึงปานนั้นล่ะ
0: ตามที่น้องฮู้และจากการบอกเล่าของนางนั่นเองผัวของนางมาลีเป็นเจ้ารักเจ้าการเฮ็ดเวียกตามหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์เสมอมาเรื่องจะให้เล้ากินสินบนย้อนการดำเนินคดีต่างๆซึ่งเล้าเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนและสืบสวนนั้นแม่นบ่เคยมีเลย
1: ก็ดีเลยเด้ซั่นน่ะเพราะเพิ่นถือว่าเป็นบุคคลที่ก้าวหน้าและอนาคตยาวนานได
0: ้ก็แม่นอยู่แต่ครอบครัวลำบากได้อ้ายสุบรรณพอไล่หาบทีจะเข้ามาเฮือนมีแต่อัตราเงินเดือนเท่านั้น
1: มาลีเลยบ่พอใจที่ผัวบ่หารายได้ทางอื่นอีกแม่นบ
0: ่ถูกแล้วไอ้สุบรรณด้วยเหตุนี้เองมาลีจึงซอกหาทางออกให้แก่ตนเองเพื่ออ้ายยืนมือเข้ามาช่วยเหลือซินนี่จะเฮ็ดให้นางเกิดค่านิยมในตัวของอ้ายและในที่สุดการยาห้างก็จะเกิดขึ้นหากอ้ายหวังในตัวของนางยอมมีความหวังในเรื่องนี้ถึง90ส่วนห้อยซึ่งนั่นแม่นผลดีให้แก่อ้ายเตเคียงคู่กันนั่นหากผัวของนางฮู้ถึงสาเหตุของมันแล้วอาจจะเฮ็ดหยังจักอย่างหนึ่งกับอ้ายที่มีส่วนที่ให้ครอบครัวเขาเจ้าแตกแยกกันซึ่งอันนี้ล่ะที่เป็นผลให้ที่ตามมาน่ะ
1: เหตุผลของน้องนี่ก็น่าฟังคือกันเนาะเทิงใดก็ดีเมื่ออ้ายได้เว้าแล้วก็ได้ตัดสินใจแล้วอ้ายต้องเฮ็ดให้ได้ส่วนจะมีผลดีหรือผลให้ที่ตามมานั้นอ้ายบ่คิดให้เสียความรู้สึกดอกเพราะอ้ายเป็นผู้ให้ก็ยอมมีสิ่งตอบแทนบ่หลายก็น้อยที่ตามมา
0: ถ้าจังซั่นอ้ายก็หวังในตัวของนางและติเนาะ
1: ตอนนี้ยังเว้าบ่ทันได้เด้อดอกคำผิวแต่อนาคตก็บ่แน่ซึ่งอ้ายหมายถึงการยาห้างของนางกับผัวนั่นเองพอทุกคนก็ซอกแสวงหาความสุขหากผัวบ่ให้ความสุขแล้วก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่นำกันไปเพื่อเฮ็ดหยัง
0: อ้ายอย่าลืมว่าผัวของมาลีเป็นนายตำรวจที่ดีเด่นคนหนึ่งใด
1: คำผิวความดีอย่างเดียวนั่นน่ะมันกินบ่ได้ไดทั้งต้องดีทั้งต้องมีเงินจึงจะสร้างความสาสุขและความเพิงพอใจให้แก่ครอบครัวได
0: ้ฮึเท่านี้ข่อยก็ฮู้แล้วว่าความต้องการที่แท้จริงของเจ้าคือหยังข่อยเคยหวังในตัวของเจ้ามาก่อนแต่เจ้ากลับเหมือนเสยต่อข่อยแถมยังจะซวยผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่มีหยังให้เกินหน้าข่อยอีกคิดว่าข่อยจะยอมให้มาลีได้ดีกว่าน่ะในเมื่อข่อยเป็นผู้ดึงนางขึ้นมาได้ข่อยก็ยอมจะยู่นางให้ลงไปสู่เหวลึกได้คือกันมาลีเส้นทางเดินของพวกเขามันคงจะสวนทางกันซะแล้ว

0: เรื่องมันก็เป็นคือว่ามันนั่นแหละพ่ออาเอ้ยมื้ออื่นนี่ทางห้องการบ้านสิเอิ้นไปเว้าความกันอยากให้พ่ออานี่ซวยบักแก้วก็จักมันจังได๋บุก็แม่นหลานของอามารีได้สิให้หลานเป็นคนผิดก็บ่เป็นติข่อยว่าน
1: ี่นะลุงพ่อแก้วนอกจากหน้าที่อยู่สำนักงานกรมกองแล้วข่อยก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นปกสบ้านคือเจ้าฮู้นี่นะซึ่งทั้ง2แห่งนี้พัดล้วนแต่แม่นเพื่อป้องกันความสงบสุขและนี่ก็แม่นการป้องกันสิทธิผลประโยชน์ของพ่อแม่ประชาชนแม่นติ
0: ข่อยฮู้เพราะว่าลูกเองก็แม่นผู้นึงที่ให้การสนับสนุนให้พ่ออาวได้รับหน้าที่ปกสบ้านในเทื่อนี้เมื่อมีหน้าที่จังซี่แล้วก็สิบ่ช่วยลูกช่วยหลานของตัวเองได้บ
1: ่นี่นะลุงหากใครได้รับหน้าที่นึงที่เอิ้นว่าสำคัญแล้วหาทางช่วยเหลือลูกหลานหรือญาติพี่น้องของตัวเองทั้งที่มีความผิดอยู่แล้วนั้นเฮ็ดจังได๋ชาติและสังคมจึงจะเกิดความยุติธรรมได้เมื่อบ่มีความยุติธรรมแล้วก็บ่อาจจะเกิดความสงบสุขอยู่ในสังคมได้คือกัน
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่บักจันดีมันเมากาวแล้วก็มันมาท้าทายหลานของเจ้าก่อนมันจึงได้ลงไม้ลงมือ
1: แม้แต่เจ้าหน้าที่ก็บ่มีสิทธิ์ทำร้ายห่างกายของผู้กระทำความผิดได้ลงแต่ลูกชายของเจ้าน่ะมันทำเกินเหตุเฮ็ดคือจังว่าบ้านเมืองบ่มีคือบ่มีแปรบ่มีอำนาจการปกครองบ่มีระเบียบกฎหมายอย่างเลยข้อกล่าวหาว่าเขาท้าทายนั้นมันฟังบ่ขึ้นเลยแหละเพราะว่าผู้ที่ทุบตีเท่าจันดีนั้นบ่แม่นจะมีแต่คนเดียวคนต้องเป็น10คนหุ่มตีคนเดียวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะเสียชีวิตถ้าหากว่ากองหลอนบ่ไปพอซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีประวัติบ่ดีจะให้ข่อยน่ะตีราคาขึ้นได้ไดการท้าทายด้วยอาการที่ว่ามึนเมาเพียงความเว้าและก็เสียงเพลงนั้นหากท้าวแก้และหมู่พวกบ่มีจิตสำนึกของอันตรพันอยู่ในตัวแล้วก็คงจะบ่ลงไม้ลงมือถึงขั้นนี้ดอกค่อยว่า
0: หมายความว่าลูกของลุงต้องมีความผิดแม่นบ่เอาอนุภาพ
1: แน่นอนไผที่ลงมือกระทำคนอื่นน่ะต้องมีความผิดทั้งนั้นแหละ

0: โอ้ยอันพอเอาก็ได้เจ้าก็จะซื้อเอาแต่ลักล่าลักการมาเว้าหลายดูบักแก้วมันก็แม่นพี่น้องทางเมียของเจ้าได้ข่อยว่า
1: ลุงพ่อแก้วแค่ข่อยนบข่อยกะสินบล่ะ
0: โอ้จักสิมานบกันให้หยังบ่
1: อย่าเอาเรื่องพี่เรื่องน้องมาป้าป่นกับหน้าที่เวียกงานเลยเถาะไผผิดไผถูกก็ต้องว่าไปตามนั้นการเฮ็ดเวียกนี่นะหากบ่อิงตามระเบียบหลักการแล้วข่อยก็บ่ฮู้สิคือกันได้
0: เจ้าสิให้ข่อยนี่เสียหน้าเสียตาย้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆจังซี่ว่าพ่อเอาอนุภาพ
1: ความจริงก็บ่แม่นลุงพ่อแก้วเป็นผู้สั่งสอนให้ลูกเฮ็ดแนวนี้เลยนะแล้วเป็นหยังจึงคิดหาแต่เรื่องหน้าเรื่องตาก็หากลูกคนอื่นทําให้ห่างไกลของลูกเฮาคือเท่าจันดีนี่เด้ล่ะเจ้าสิดีใจจังซั่นวะ
0: คันซั่นก็แสดงว่าผู้ดมกาวบ่ผิดแม่นบ
1: ่ไผที่เสพสารละเหยหรือสุรายาเมาแล้วอาละวาดนั่นน่ะล้วนแต่ผิดทั้งนั้นแต่ต้องแม่นกฎหมายเป็นผู้ลงโทษบ่แม่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งใส่สิทธิ์อำนาจไปทุบตีทําให้ห่างไกลของเขาเส้นนี
0: ้โยแนวว่าเขานั่งอยู่ห้านกินดื่มดีๆเข้าไปซื้อยาสูบซื้อๆกับไข่ตีเห็ดตาน้อยตาใหญ่ใส่เขาคือท้าทายนี่ซ้ำบ่พอยังห้องเพลงต่างประเทศท้าทายวัฒนธรรมลาวอีกเขาก็อดบ่ได้หั่นแล้วเอาอนุภาพเลย
1: นั่นวะคือสาเหตุนะลุงพ่อแก้ว
0: อ
1: ย่าพ้อมคนผิดแม่เจ้าก็ได้ท้าวแก้วเคยมีคดีหนึ่งก่อนหน้านี้เลยได้ซึ่งตอนนั้นก็ไปกลุ่มผู้หญิงเกือบเสียตัว
0: ค่อยฮู้
1: โดยหาว่าเขานุ่งส้นขาสั้นแบบท่าทายจึงได้ลงมือปุ๊กปั๊มหวังทำลายความสาวของเขาติดคุกไปแล้วเทื่อหนึ่งและต่อมาพัดกินเหล้าอาละวาดทับม่างห้านแล้วก็จ่าค่าเจ้าของห้านเขานี่ก็ถูกไปคุมขังไว้หลายอาทิตย
0: ์
1: เทื่อนี้พัดหัวมือกันกับหมู่ทำให้ห่างกายของเท่าจันดีและหาว่าเมากล่าวแล้วท่าทายด้วยเสียงเพลงซึ่งตนเองก็อยู่ในความมึนเมาเส้นเดียวกันจนกลายเป็นการอาละวาดและเฮ็ดให้เครื่องของคนอื่นเสียหายซ้ำยังทำให้ห่างกายของคนอื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นนอนห้องหมออีกอันนี้จะปฏิเสธได้ใดล่ะว่าบ่ผิด
0: เอาจังซี่ซะเอาอนุภาพถึงจะผิดแนวใดมันก็ยังแม่นหลานของเจ้าอยู่คือเก่านั่นแหละค่อยว่าปล่อยมันออกมาซะแล้วค่อยกระทิสมนาบุญคุณเจ้าดอก
1: ข่อยบ่เข้าใจแท้ๆได้ลุงพ่อแก้วแล้วเป็นหยังจะจริงจักใส่เงินแนวบ่เป็นประโยชน์แบบนี้ก็เวลานี้คนเจ็บก็ยังอยู่ห้องหมอคดีก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และเฮ็ดจังได๋จึงจะปล่อยเท่าแก้วออกมาได้ล่ะ
0: เฮ้มันบ่เต้นตนย้อนหนีไปใส่ดอกนาพ่อเอาเจ้าก็เป็นนายตำรวจทั้งเป็นปคส.บ้านอีกมีคำเห็นขอปล่อยตัวพังก็ต้องได้อยู่ข่อยว่าแล้วข่อยบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยซั่นดอกข่อยว่านะ
1: ลุงพ่อแก้วเรื่องปมด้อยฮะนะมันมีอยู่แล้วล่ะจะต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เจ้าหน้าที่นำแปะกักขังไว้นั้นบ่เฉพาะแต่ย่านเต้นตนโยนหนีอย่างเดียวดอกในขณะที่เหตุการณ์ยังฟุดเดือดอยู่นี่ฝ่ายเสียหายอาจจะตอบแทนด้วยการใส่กำลังทำให้กันซึ่งจะเฮ็ดให้คดีบ่มีมือที่จะเสี่ยงสุดลงได้จักเถื่อจึงต้องนำแปะกักขังไว้จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปในทางที่ดี
0: หมายความว่าเจ้าที่ช่วยหลานยังบ่ได้เลยแม่นบ่นี่นะ
1: ต้องขอโทษลุงพ่อแก้วหลายๆที่จะให้ข่อยช่วยคนผิดนะยิ่งข่อยอยู่ในสั้นตำแหน่งนี้ก็ยิ่งต้องรักษาฐานะบทบาทของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไว้ให้ได้ทางที่ดีแล้วจะควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่ออบรมสั่งสอนชี้แจงเหตุและผลให้เท่าแก้วน่ะเข้าใจตื้มอีกดีกว่าและประการสำคัญนั้นควรไปให้ความอบอุ่นแก่คนเจ็บเว้าจาในทางที่ดีกับพ่อแม่เขาเพื่อความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะได้เฮ็ดให้เรื่องหนักน่ะกลายเป็นเบาเรื่องยากมันก็กลายเป็นง่ายขึ้นได้ได
0: ้ดีบ่จําเป็นต้องสั่งสอนขอดอกพ่อเอาอนุภาพให้มันฮู้ไปติว่าพี่น้องกันช่วยกันบ่ได้แล้วมันสิเป็นไปขึ้นได้ใด
1: อันนี้ก็อีกรายหนึ่งในจํานวนหลายๆที่หวังให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่และเป็นหยังพวกเพิ่นจึงบ่เคารพกฎหมายบ้านเมืองได้เนาะ

0: ลองคิดหาทางซวยเฮาได้แม่สุบัน
1: หือ
0: เฮาฮู้ว่าตัวน่ะก้วงขวางในวงสังคมหลายเติบแล้วพอมีทางเข้าหาหมอตำรวจกองคดีได้หรือบ่ล่ะ
1: ไผก็ที่ปฏิเสธบ่ยอมรับซ่องข่าวจากตัวน่ะคือว่าสิเป็นคนก้าวหน้าแท้ว่ะทงเสื้อมันปิดลงลุ่มบ่ว่ะหือ
0: เฮาก็บ่เคยเห็นไผสิมาแข่งปานนี่เลยได้ใหญ่กว่านี้น่ะเฮาก็เคยเข้าหามาแล้วบ่ทันมีไผปฏิเสธข้อเสนอของเฮาจักเทื่อหมอนี่มันสื่อว่าอนุภาพนี่แหละ
1: ว่าสื่ออนุภาพถ้าแม่นหมอนี่แล้วนี่บ่แม่นธรรมดาเด
0: ้ว่า
1: เรื่องให้ศีลบาทขาดบนนี่นะบ่มีทางดอกเจ้ารักการที่สุดละหมอนี
0: ่แสดงว่าตัวฮู้จักหมอนี่ดีแม่นบ่นี
1: ่ก็พอฮู้อยู่เล็กน้อยพอเมียของหมอนเป็นมูคูของเมียเฮานั่นเอง
0: คันสั้นมันก็ดีแล้วเด้ตัวคือสิมีทางเข้าหาหมอนี่ได้อยู่ดอกเพราะว่า
1: เรื่องนี้นี่เฮายังบ่กล้ารับปากได้เถื่อเด
0: ้เป็นจังได
1: ๋ว่ามันจะประสบผลสำเร็จขนาดใดเพราะเท่าที่เฮาฮู้กิตติมศักดิ์ของหมอนี่นะมันเป็นครอบครัวจะอึดจะยากก็บ่ยอมเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายเลยนะ
0: ป่านนั้นพุ่นว่าหมอนี่
1: แ
0: บบนี้ต้องได้เบิ่งทางเมียของหมอซะแล้วล่ะพบผัวเมียน่ะคือจะเว้ากันได้ดีติน้องเฮาว่าย
1: ังมีปัญหาอยู่ได้บุญมากเพราะสองผัวเมียนี่น่ะบ่ค่อยลงรอยให้กันเมียเป็นคนมักได้ดิบได้ดีผัวผัดมักอยู่ตามมีตามเกิดตามฮู้นั่นน่ะผัวเมียคู่นี้อาจจะได้ย่าห่างกันก็ได้เด
0: ้ว่า
1: ถ
0: ้าเป็นคือตัวเว้ากันก็นี
1: ่
0: ความหวังก็มีหน่อยแล้วติที่จะเว้ากับเมียของหมอคงบ่มีประโยชน์หยังที่เมียของหมอน่ะจะเว้ากับผัวให้รับเอาข้อเสนอของพวกเฮาแหละ
1: อย่าฟ้าท้อแท้ใจติบุญมากคดีนี้สามารถพลิกปิ้นได้อยู่ดอกเฮาจะแนะนําเมียของหมอนถึงวิธีเข้าหาผัวในเรื่องนี้นะ
0: ตัวเห็นว่าควรบ่ที่จะเอาเงินน่ะเป็นโคกระแจให้นางเข้าหาผัวบางเทื่อนางอาจจะใส่ความพยายามตื่มได้หากว่าเฮาใส่เงินเป็นใบเบิกทาง
1: เรื่องนี้ตัวบ่ต้องเป็นห่วงดอกบุญมากเมียของหมอและเฮานี่กําลังจะมีผลประโยชน์ร่วมกันในไวๆนี่แหละ
0: ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันก็ดีแล้วเด้สินะผลประโยชน์แบบใดล่ะสุบัน
1: มันก็เป็นการปูทางเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตนั่นเองซึ่งเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากความบ่เข้าใจของสองผัวเมียนี่แหละเฮาจึงสวมมือเข้าไปซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างสิ

0: เออนี่วิเศษเลยสุบันเลย แบบนี้โตมีหวังที่จะช่วยเขาได้อยู่ดอก พออย่างน้อยนางต้องคิดถึงคุณงามความดีของโต ที่ให้คำมั่นสัญญาต่อนางคือแนวนั้นแล้วเอาจังซี่ดีบ่สุบัน ถึงแม้นโตจะมีแผนการคือว่ามาหันก็ตามเฮาน่ะขอประกอบส่วนเพื่อเปิดทางให้นางเข้าหาผัวอีกแห่งหนึ่งหวังว่าตัวคงจะบ่ขัดข้องติเน
1: าะก็ได้แต่ตัวจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได
0: ้แน่นอน
1: เพราะเฮาย่านแผนการที่วางไว้นั่นมันจะบ่สําเร็จนั่นเอง
0: ตัวบ่ต้องเป็นห่วงหรอกนะสุบันสิ่งใดที่จะเป็นความสุขของตัวแล้วเฮาจะบ่ให้ผิดอย่างเด็ดขาดตัวฮู้บ่ก็ดีคือกันเมื่อหมออนุภาพจะได้ฮู้ได้ว่าคนที่เอาเวียกเป็นใหญ่มันจะมีผลสะท้อนคือแนวใด
1: บุญมากตัวเสื้อบอกว่าจากเหตุการณ์นี้หากหมออนุภาพบ่แซ่บก็คงจะคันพ่อให้เก่าได้อยู่ดอกเนาะ
0: แน่นอนอยู่แล้วสุวรรณเลยตัวเฮ็ดแนวใดก็ยิ่งเป็นพ่อคนหัวใจห้อนคือแนวนี้ฮะโอกาสนี่หายากแท้ๆเลย
1: มันอาจเป็นข่าวสุขอำนวยก็ได
0: ้
1: เขาเคยฝันมาโดนแล้วล่ะบุญมากที่อยากพบคนหัวใจห้อนแบบนี้นะย้อนมูของเมียผู้จากไปนั่นเองที่แนะนำจึงมีโอกาสเช่นนี้นะ
0: พยายามเลยสุบันเด้อหากแผนการของโตบ่สำเร็จแล้วหมออนุภาพคนนี้แหละคือจะบ่ฮู้สึกตัวจักเถื่อ
1: เขาจะพยายามอยู่แล้วบุญมากในทางมิตรนี่เขาต้องใส่เสื้อคลุมของนักบุญทรงกฎซะก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วจึงคอยคุบทันทีไกลอยู่ในโลกตามแผนการนี่คือจะบ่มีปัญหาหยังดอก
0: เอาละเป็นอันว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันสุบันเฮาน่าสิส่งเงินเบิกทางไปให้ตัวในมื้ออื่นคิดว่าคงบ่ผิดหวังดอกเฮาว่า
1: ตกลงตามนี้แหละบุญมากโชคดีเด้อเฮ้ยพ่อกันใหม่เมื่อทุกอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วอย่าลืมที่เฮาแนะนำกันแล้วกัน
0: เฮาน่ะขอรับฟังเลยสุบันทุกอย่างจะถูกปิดลับตลอดไปเลยล่ะ

0: ตูจะคิดเดียวใดละมารีเมื่อมันเป็นคำขอฮ้องของอ้ายสุบรรณคือแนวนี้นะเราคือจะมีความจำเป็นแท้ใดจึงอยากให้ตูซวยนะ
1: เรื่องทั้งหมดภายในครอบครัวของเฮาโตก็ฮู้แล้วบ่แม่นว่าคำผิวเมื่อเฮาและอ้ายอนุภาพบ่ลงร้อยกันแบบนี้คงบ่มีประโยชน์อย่างติที่เฮาจะเว้ากับลาวถึงเรื่องนี้นะ
0: มาลีตามที่โตเคยเล่าสู่เฮาฟังนั่นพอตีราคาได้ว่าไอ้อนุภาพบ่มีหยังที่จะบ่สามารถรับฟังโตได้ดอกส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่ที่โตเองพี่เพื่อเฮ็ดให้ไอ้สุบรรณมีกำลังใจซวยโตอย่างเต็มทีนั่นเฮาอยากแนะนำให้โตใส่ความอดทนหน่อยหนึ่งหากว่าลาวบ่ยอมฟังโตจึงคอยหาวิธีใหม่ต่อไปแต่เฮาเชื่อว่าไอ้อนุภาพต้องรับฟังเหตุผลของโตหากว่าโตยอมอ่อนข้อลงกว่านี้นะ
1: มันสิได้ผลบ่คำผิวผัวเฮาก็คือสิบ่ยอมแท้ใดที่จะรับสินบนจากไผนะ
0: การให้สินบนหรือการซื้อจ้างจอบออนี่นะมันมีทั้งทางโกงและทางอ้อมได้มาเลยเพียงแต่โตหับปากว่าจะยอมอ่อนข้อให้อ้ายอนุภาพจักส่วนยามหนึ่งเพื่อให้แผนการนี่ผ่านพ้นไปเท่านั้นเฮามีวิธีอยู่ที่จะให้ตัวปฏิบัติซึ่งหับห้องว่าจะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอน
1: เพื่อเฮ็ดให้ไอ้สุบรรณฮู้ว่าเฮาก็พร้อมที่จะตอบบุญแทนคุณของเราคือกันนั้นเฮายินดีที่จะเฮ็ดตามคำแนะนำของตัวทุกอย่างเลยล่ะคำผิว
0: ดีหลายมะลีถ้าจึงสั้นให้ตัวปฏิบัติตามเฮานี่หับห้องว่าไอ้อนุภาพจะบ่ฮู้สุขเลยว่าแล้วถือซื้อจ้างโดยทางอ้อมแล้ว

0: เอลูกเฮาคือนานออกมาแท้ล่ะโรงเรียนก็เลิกเกือบ10นาทีแล้วนี่นะนักเรียนที่เลิกออกมาก็บ่ฮู้ว่าลูกเฮาอยู่ในห้องหรือบ่เอ้อครูดวงใจก็ยังบ่ทันลงมาเถื่อหรือเพิ่นบอกให้ลูกเฮาถ้าเมื่อพร้อมเพิ่นบ่มื้อนี้น่ะข้าประชุมมารับลูกทราบไป5นาทีถ้าเบิ่งต่อไปจักหน่อยก่อนสิพรอาจจะอยู่กับเอ้อครูก็เป็นได้โอ้แน่ครูดวงใจออกมาแล้วคือบ่เห็นลูกเฮาล่ะนางบ่เคยมือกับหมู่นอกจากเอื้อครูกับพ่อเท่านั้นเพิ่นลงมาแล้วก็ยิ้มให้เฮาก่อนจะหยุดยืนเพื่อทักทาย
1: คือว่ามาซ่าแท้ล่ะไอ้อนุภาพ
0: เจ้าแม่แล้วล่ะเอื้อครูอ้ายมาซ่า5นาทีเพราะว่าข้าประชุมเอ๊บ้านนึงนี่น้องว่าสีพรเมื่อแล้วบ่แม่นว่า
1: ถึกแล้วไอ้อันสีพรละเมื่อกับแม่ของนางเลยล่ะ
0: เมื่อกับแม่เอ๊มันเป็นไปได้วะนี่นะ
1: แม่นอย่างกันไอ้อนุภาพท่าทีของอ้ายแสดงออกมาน่ะหมายความว่าอ้ายบ่เชื่อแม่นบ่
0: อ้าวแล้วนอกจากอ้ายเชื่อได้ใดล่ะในเมื่อแม่ของสีพรบ่เคยมารับลูกเกือบ6เดือนแล้วได้

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์เพลงคำหักไกสอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานที่ตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไซให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: ็นคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมิตรแฟนรายการมดทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานข่าวสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอส
1: อฟังเดี๋ยวนี้ไปดังอยู่ทางคุ้มไตสาวคุณเหลือเลยนอนเป็นไข้นอนห้อง
0: เจ้าโนมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกลุ่มกันกับวันอาทิตย์วันที่24พฤษภาคม2026นั่นเองมาพบกับรายการของพวกเขา1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 นจนไปฮอดเวลา 12:00 ก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงซึ่งว่ามื้อนี้เนาะดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าโฆษกเปาพิลาวงเด้อเนาะซึ่งว่าจะได้นำเอาสารานาฮู้ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาและกิจกรรมต่างๆอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกัน

บรรดาท่านที่ตามมาฟังรายการของพวกเขาอยู่เขตใดแขวงใดเนาะก็สามารถทักทายสบายดีผ่านทางหมายเลขหลังไมค์ของทางรายการของพวกเขาได้เลยเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-564-5629เด้อ

มาพบกันในระยะทำอิดของทางรายการโนมาหับฟังกันที่เข้าจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงพ้นสวรรค์การนำไส้ภาษาอังกฤษของนักศึกษากิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่20พฤษภาคม2026อยู่ที่สโมสรใหญ่ชั้น2มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์โดยซึ่งจัดโดยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมการแสดงพรสวรรค์การนำไส้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกนางทองมาลาโพธิ์ศรีคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์มีท่านอาจารย์ระดมจันทร์คันตรีหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าภาควิชาพนักงานครูอาจารย์แขกถึกเสริญและนักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถป้อนสวรรค์ถอดถอนบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำไส้ภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันซึ่งในปีนี้มีทีมนักศึกษาปีที่1หาปีที่4ของภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันหลายกว่า30ทีมและผ่านเข้ารอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันตัวจริง19ทีมสำหรับรายการแสดงการแข่งขันประกอบมี1แม่นการเล่าเรื่อง5ทีม2แม่นการแสดงละคร3ทีมและการร้องเพลงภาษาอังกฤษอีก7ทีมแล้วก็ยังมีการแข่งขันสะกดคำซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาทั้งหมดแม่น18ห้องในโอกาสเดียวกันน้อทานปริญญาเอกนางทองมาลาผู้ศิคำก็ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะหับปิซอบและครูอาจารย์ภายในภาควิชาที่ได้เสียสละและเอาใจใส่ในการซี่นำพาจนเฮ็ดให้กิจกรรมดังกล่าวนี้มีความหมายและเกิดขึ้นได้อันเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของภาษาต่างประเทศอยู่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ให้มีบทบาทขยายตัวใหม่ที่ดีขึ้นผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่ารางวัลที่1การแข่งขันห้องเพลงได้แก่นางออนนีลีการแข่งขันเล่าเรื่องอันดับที่1ได้แก่เท้าวรเดชวิเชียรและการแข่งขันละครอันดับที่1ได้แก่ห้อง 3B และการแข่งขันสะกดคำอันดับที่1ได้แก่ห้อง 3A สาวเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจากน้องๆ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังเรียนอยู่ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นั่นเองและฝากกันเติมเนาะบรรดาท่านสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโมโมนี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นั่นก็คืองานตลาดนัดสมัครงานที่จะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่27หาวันที่28พฤษภาคม2026นี้อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ซึ่งภายในงานเนาะบรรดาท่านก็จะได้พบกับบรรดาห้างห้านบริษัทต่างๆเนาะที่มาเปิดบูธเพื่อรับสมัครพนักงานรวมไปถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของตนเองเนาะซึ่งว่าภายในงานนี้ได้เฮียผมเอาหลายกว่า40บริษัทเข้าร่วมเปิดบูธกับพวกเขาเนาะภายในงานนี้บรรดาท่านจะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแล้วได้รู้จักกับบริษัทแล้วเนาะยังมีงานสัมมนางานเสวนาและก็มีการพัดเปลี่ยนการนำเสนอแนะนำข้อมูลของแต่ละบริษัทอีกด้วยเนาะพร้อมกันนั้นก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายซะนั้นแล้วบรรดาท่านที่กำลังซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำหรือว่าน้องๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์หรือว่าสถาบันใดก็ได้โน้ตที่ว่าสนใจอยากเข้าร่วมงานนี้เชิญได้เลยเนาะเพราะว่างานนี้บ่จำกัดเนาะเข้าร่วมฟรีนั่นเองใครที่มีความสนใจเข้าร่วมได้เลยเนาะซึ่งว่างานของมันย้ำขึ้นอีกทีนึงเด้อวันที่27หาวันที่28พฤษภาคมนี้เนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น. หา 4:00 น. แรงกิจกรรมมีหลากหลายเนาะงานนี้หับประกาศว่าใครที่กำลังซ่องหาเวียกเฮ็ดงานทำนี้อาจจะได้เวียกหรือว่าได้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการแล้วก็อาจจะตรงกับผู้ที่ต้องการอยากเฮ็ดเวียกอีกด้วยเนาะรวมไปถึงน้องๆปี3ปี4ที่กำลังซ่องหาบอลฝึกงานก็ดีเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าบริษัทที่มาเพิ่นมาเข้าร่วมวันตลาดนัด
เข้าร่วมตลาดนัดแรงงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ2026นี่เนาะบ่เพียงแต่เพิ่นจะหาพนักงานที่เป็นประจำได้เนาะพนักงานพาร์ทไทม์บ่หรือว่าพนักงานฝึกงานน้องๆฝึกงานจังซี่อินเทิร์นเพิ่นก็ฮับเซ็นเดียวกันเนาะฉะนั้นแล้วโอกาสดีๆแบบนี้บ่ควรพลาดเด้อย้ำขึ้นอีกทีนึงเนาะว่ามีนัดกันในระหว่างวันที่27หา28พฤษภาคมที่สมุทรสัญญามหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อส่วนว่าสำหรับบริษัทหรือห้างค้าใดที่กำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะมีความสนใจอยากเข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมหรือว่าติดต่อมาทางหมายเลขหลังไมค์ของพวกเฮาได้เลยเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์02055629เด้อเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังในระยะต้นๆของทางรายการนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้กับบรรดาท่านไปฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮาสักก่อนเนาะจาก1หรือ2ผลงานเพลงอย่าฟ้าวเปลี่ยนขึ้นไปใส่เด้อเพราะว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติยังบ่เบิดเพียงเท่านี้เนาะยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมอยู่แล้วกับคำว่าพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

จ้าน้องก็ผ่านไปแล้วสำหรับสมมติเพลงฝากปิ่นความมวลความซื่นให้กับบรรดาท่านที่เฮาฟังรายการของพวกเขาในมือผักผ่อนดีๆแบบนี้นั่นเองกลับเข้ามาพบกันในระยะที่2ทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.ซึ่งระยะนี้เนาะโฆษกก็มีข่าวเกี่ยวกับพิธีเนาะการมอบภาพเครื่องอุปกรณ์การศึกษาเนาะเป็นประเภทโต๊ะตั้งให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมูลค่า180ล้านกีบเนาะจากอดีตนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจปีที่ดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาอดีตนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจได้มอบอุปกรณ์การศึกษาประเภทโต๊ะสุดโต๊ะตังนมูลค่า180ล้านกีบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อมอบต่อให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นเกียรติกล่าวมอบของท่านนางนิวรรณาวิจิตวงศาประธานบริษัทเสี่ยวซิงเคหสถานและสำรวจขุดค้นบ่อแห่จำกัดผู้เดียวและให้เกียรติกล่าวรับโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาท่านจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกก็ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อกับการมอบเครื่องซื้อเหลือในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่มีประโยชน์สูงเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าและยังมีความหมายความสำคัญต่อการสร้างปฐมปัจจัยในการยกสูงคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สามารถตอบสนองต่อความเรียกร้องต้องการของสังคมก็คือประเทศชาติในระยะใหม่และสร้างบาดก้าวการเชื่อมโยงสู่สากลให้สูงขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกดีสานุราชแสนดวงเดชก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังผู้ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกอบส่วนสำคัญต่อเวียกงานพัฒนาการศึกษาแล้วยังเป็นการประกอบส่วนเข้าในขบวนการ

เฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีให้มีความหมายและมีขบวนที่ฟื้นฟูและทานยังแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงมายังทานหองศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังหน่อเมฆหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซึ่งย้ำใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและให้ความเอาใจใส่ซี่นำมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้ได้มีการพัฒนาด้วยบาดเก้าใหญ่ที่เติบใหญ่ขึ้นไปอย่างบ่จุดจัง

ากันอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือก่อนอื่นเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีและก็สมเสยต่อกับทีมนักศึกษาพร้อมด้วยทีมอาจารย์เนาะที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นเนาะในโครงการของ Huawei ICT Computing APAC 2026อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนาะซึ่งว่าอาจารย์ที่ได้นำพานักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็แม่นนำโดยท่านอาจารย์ปริญญาเอกคำล่านุนอาลินสวัสดิ์เนาะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมด้วยน้องๆทั้ง3คนประกอบมีเท้ามักมิผลไสสนะเท้าเพชรนินพงษ์ยลักษณ์และก็เท้าศิริศักดิ์ศรีประสงค์เนาะซึ่งว่าน้องๆที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันของ Huawei ICT Competition ประจำปี2026ในครั้งนี้เนาะก็สามารถยัดได้รางวัลที่3เนาะในการแข่งขันแล้วก็เป็นทีมเดียวจากประเทศลาวที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นตัวแทนเนาะไปประสานฝีมือกันในระดับอาเซียนแปซิฟิกนั่นเองซึ่งนี่บ่เพียงแต่เป็นการแข่งขันเนาะแต่เป็นการนำเอาความรู้และก็เป็นการนำเอาความสามารถของนักศึกษาลาวนี่ไปแสดงในระดับภาคพื้นและก็สากลซึ่งเห็นได้ว่าเว้าเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนาะศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็แม่น้องๆ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์นี่ก็บ่ได้น้อยหน้าภัยนั่นเองเนาะสำหรับเรื่องของ ICT ซึ่งว่าเนาะน้องๆที่ไปในเข้าร่วมการแข่งขันในเทือนี้เนาะมีซื้อทีมมาทีมคอมพิวเตอร์ไซน์นู่นนั่นเองซึ่งว่าก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ได้รางวัลกลับมาเนาะเป็นรางวัลที่3นั่นเองเนาะก็ขอแสดงความสมเสริญแล้วก็ยินดีกับคณะนักศึกษาและก็อาจารย์นำพาเนาะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงไปสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย

และอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะที่ว่าจะเกิดขึ้นในโมโมนี่นั่นก็คืองานแข่งขันศิลปวรรณคดีของนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งซ่านั่นเองซึ่งว่าเพิ่นจะจัดขึ้นในโมโมนี่นั่นก็คือในช่วงของเดือนมิถุนาเนาะวันที่26มิถุนานั่นเองเนาะที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซ่านคันจะว่าแล้วก็ยังเหลือเวลาอีก1เดือนกับการแข่งขันศิลปะนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งซ่านประจำปี2025หา2026ซึ่งว่าปีนี้แน่นอนล่ะมีทั้ง13คณะวิชาที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็มี1สถาบันนั่นก็คือสถาบันคงจื้อที่ว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันบ่ว่าจะเป็นแข่งขันเรื่องห้องเพลงยิงซ้ายเนาะขับลำพื้นเมืองยิงซ้ายแบบนี้รวมไปถึงบทฟ้อนของแต่ละคณะวิชาที่จะมาร่วมประสานฝีมือการแสดงการประดิษฐ์คิดแต่งบทฟ้อนกันอยู่ถึงเวทีของสโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซ่านเด้องานนี้จะคึกคืนมวลซื่นเป็นพิเศษเพราะว่านอกเหนือจะเป็นการแข่งขันศิลปะนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งซ่านแล้วเนาะประจำปีแล้วยังจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งซ่านครบรอบ30ปีซึ่งปีนี้มีหลายกิจกรรมที่เป็นขบวนการฟุดฟื้นมวลซืนเนาะฉะนั้นแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเด้อเนาะบรรดากองส้มกองเสียหรือว่าน้องๆ นักศึกษารวมไปถึงผู้ที่ว่าจะไปให้กำลังใจนักแสดงของพวกเขาพบกันแน่นอนเนาะในอีก1เดือนข้างหน้านั่นก็คือวันที่26มิถุนาที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซ่านนั่นเองเจ้าเนาะท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั่นก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆเนาะซึ่งทางทีมงานรายการของพวกเราได้คัดสรรมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเอาอีกแล้วเนาะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับบรรดาท่านเนาะได้ปรับโหมดมาเป็นความมวลความซึ้งเนาะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราผ่อนคลายอารมณ์จิตอารมณ์ใจเนาะแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันเด้อในระยะต่อไปของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.

ท่านผู้ฟังก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับ2บทงาน2ผลงานเพลงนั่นเองเนาะ2เสียงเพลงหรือว่าเป็น2เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราฝากเป็นความมวลความซึ้งให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันในมื้อผักมื้อพรดีๆแบบนี้เนาะโดยเฉพาะก็เป็นเพลงสุดท้ายเนาะเข้ากับบรรยากาศนี่แฮงโดยเฉพาะก็แม่นฤดูกาลของการเริ่มต้นของการฤดูกาลปลูกฝังโดยเฉพาะก็แม่นต้นฝนแบบนี้เนาะนั่นก็คือเย็นสบายซาวนานั่นเองเนาะหลายเขตหลายแขวงนี่ปัจจุบันนี้ดินดำน้ำซุ่มได้เนาะเพราะว่าฝนตกลงมาโดยเฉพาะนครหลวงในช่วงระยะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีฝนตกลงมาก็เฮ็ดให้อากาศรวมไปถึงบรรยากาศนี่ซุ่มซื่นซุ่มเย็นหัวใจเนาะรวมไปถึงภัยที่ว่ากำลังกะเกียมโดยเฉพาะก็เป็นสาวไห่สาวนาสาวหัวสาวสวนของพวกเขาแบบนี้กำลังเลิกกะเกียมหรือว่าเริ่มต้นฤดูกาลของการปลูกฝังก็ดีอกดีใจได้เนาะน้ำมากระเฮ็ดให้เกียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลของการทำการผลิตนั่นเองเนาะส่วนมาเขตอื่นๆแขวงอื่นๆสถานการณ์บ่ฮู้ว่าจะเป็นแนวใดเนาะก็อาจจะมีการทยอยฝนตกลงมาให้บรรดาท่านนี้ได้เริ่มต้นทำการผลิตบ่ว่าจะเป็นปลูกข้าวเนาะหรือว่าเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแบบนี้ก็ดีใจนำเสาหัวเสาสวนของพวกเราได้เนาะที่ว่ามีน้ำมาเฮ็ดผลิตกสิกรรมนั่นเองเจ้าเนาะกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเราเรื่องจากมอซอเด้อเนาะก็คิดฮอดคิดถึงมีทางแฟนรายการโอ้ทุกคนหมดทุกทางได้เนาะเพราะว่าเฮามาเจอกันในอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาแล้วเนาะกะอีกหนึ่งประสาสัมพันธ์ดีๆเด้อมีทางแฟนรายการเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ากำลังต้องการอยากยกระดับหรือว่าอยากศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกันกับสาขาวิทยาศาสตร์สังคมไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรหรือผู้ที่ว่าสนใจเนาะฟังทางนี้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้คณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทประจำศึกษา2026หา2027อย่างเป็นทางการแล้วเนาะซึ่งเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมจนไปถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี่ซึ่งว่าสาขาที่ว่าเพิ่นเปิดในศึกษานี้ประกอบมี7สาขา1แม่นสาขาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2แม่นการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรม3การพัฒนาสังคม4วิทยาศาสตร์การเมือง5การจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนา6การศึกษาประชากรและการพัฒนาและ7แม่นการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยกย้ายนั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจเนาะอยากสมัครก็สามารถสมัครได้เลยเนาะเข้าไปที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สังคมยะวางมอซอพิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อก็จะเห็นโพสต์ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทแล้วเนาะบรรดาท่านสามารถคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดฟอร์มได้เลยหลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเนาะแม่นให้นำเอาแบบฟอร์มของบรรดาท่านนี่ไปยืนอยู่ที่แผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์สังคมเนาะวิทยาเขตดงโดกนั่นเองหรือมาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-5949-3265และอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแมน020-5885-7899เนาะก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้และก็ยืนเนาะย้ำอีกทีนึงเด้อว่าเพิ่นเปิดฮอตวันที่27กรกฎาคมเนาะโอ้ก็เป็นเวลาเกือบ2เดือนได้เนาะขออภัยเนาะ23กรกฎหรือว่า23เดือน7เนาะเพิ่นจึงจะปิดรับสมัครเด้อเนาะใครที่สนใจก็สามารถประกอบเอกสารในการสมัครได้เลยเนาะเอกสารก็บ่ยุ่งยากเนาะจะมีใบจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหั่นเนาะมีใบประกาศแล้วก็ถ้าหากว่าจบในศึกษานี้คะแนนเฉลี่ยก็แม่น 3.0 ขึ้นไปเนาะถ้าเป็นพนักงานก็มีประสบการณ์คิดเบี้ย2ปีขึ้นไปเนาะเจ้าเนาะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโมโมนี้โดยเฉพาะก็แม่นอีกหนึ่งมือหนึ่งวันที่สำคัญในเดือนมิถุนายนนั่นก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายความสำคัญต่อกับสิ่งแวดล้อมเนาะทั้งคณะ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือว่า World Environment Day 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4หาวันที่5มิถุนายนอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความหมายความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะว่ามีคือแนวใดแน่ซึ่งภายในงานเนาะบรรณาธิการสามารถพาลูกหลานเนาะที่ว่าเป็นน้องนุ่งเยาวชนหรือว่าสาวหนุ่มเฮาหรือว่าน้องๆ นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองกำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอยากพาลูกพาหลานของตนเองเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้เลยเนาะเพราะว่างานนี้มีหลายกิจกรรมมีหลายการแข่งขันเนาะบ่ว่าจะเป็นการแข่งขันว้าวเนาะในปัญหา climate action เนาะหรือว่าจะเป็นการแสดงละครเวทีซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ My Why Animal นั่นเองเนาะซึ่งว่ามีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้หลากหลายทีมกันก็แล้วกันรวมไปถึงภายในงานเนาะยังมีกิจกรรมจากองค์การจัดตั้งสากลต่างๆที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะมาวางแสดงผลงานหรือว่ามะแนะนำเกี่ยวกับความหู้ในการอนุรักษ์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะรวมไปถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นถ้าคนเฮาไปตัดไปทำลายป่าหรือว่าคนเฮาสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด้อย้ำคืนอีกทีนึงเนาะว่างานวันสิ่งแวดล้อมโลกของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้จัดขึ้นในวันที่4หาวันที่5มิถุนายน2026นี่อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อบรรณาธิการสามารถเข้าร่วมงานกิจกรรมนี้ได้เนาะเพิ่นบอกเลยว่าฟรีตลอดงานฉะนั้นแล้วเนาะหลายๆกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้ว่าเนืองนิดเรียนติดกันเลยเนาะกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จัดขึ้นให้กับบรรดาผู้ที่สนใจเนาะหรือว่าโบสโพแต่นักศึกษาได้บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะติดตามได้อยู่ที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เลยเลยเพราะว่าทุกๆกิจกรรมเพิ่นจะอัปเดตกันอยู่ในหั่นนั่นเองเอาล่ะมีทักแฟนรายการเนาะเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกจังหน่อยนึงให้บรรณาธิการได้รับฟังเสียงครับเสียงรำมวลจากทางรายการของพวกเราแล้วกลับมาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการเด้อกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอ

ท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงครับเสียงลาวมันม้วนๆจากทางรายการของบังคาวฝากตอนปิ่นความมวลความสื่นให้กับบรรดาทานได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้น้องกับคำว่าพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วและก่อนจะจากกันไปฝากสองทางสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติกันแน่กันแล้วกันเนาะบรรดาทานสามารถติดตามได้ผ่านทางหลากหลายสองทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางรายการวิทยุของพวกเราก็ได้เนาะทางรายการฟังข่าวเราเรื่องจากมศเด้อออกอากาศให้บรรดาทานได้หับฟังกันเป็นประจำประจำกันเลยในทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงทีวีเชียงยกกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองเนาะหรือว่าสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เนาะเพจ Facebookมหาวิทยาลัยแห่งชาติของบังเฮามีน้ำกันอยู่2เพจหลักๆนั่นก็คือเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศทั้ง2เพจนี้พิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อเนาะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษารวมไปถึงสาระหนาฮู้และคลิปเกี่ยวกับแนะนำการเฮียนหรือว่าแนวสายการเฮียนต่างๆเนาะสามารถติดตามได้ผ่านทาง TikTok หรือว่าช่อง TikTok ของมศเนาะพิมพ์ไปว่า @noonofficial นั่นเองหรือว่าพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เนาะว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนั่นเองเด้อเนาะและก็จะจากกันไปเนาะฝากความเป็นห่วงเป็นใยและขอแสดงความขอบใจกับพี่ทักแฟนรายการที่ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาเนาะผิดพลาดประการใดขอสุขต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะขอให้บรรดาท่านมีความสุขสดีในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
0: ลาวโทรคมโทร

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาเซียและแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่หลวงพะบังแขวงพุงสลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี้นครหลวงวิจันทน์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุกยู่ความเสื่อมมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองสุมภพปานระวังคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์นำโดยสหายทวีไซเหมาสมภูห้องเลขาคณะผักหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์และประธานคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงเวียดนามนำโดยสหายนางเหวียนทิงเวียดห้องประธานคณะกรรมการปกครองประชาชนแขวงฮาติงหัวหน้าปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงพร้อมด้วยคณะจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้อยู่สำนักงานปกครองนครหลวงวิจันทน์มีสหายพลจัตวาสุภวันธรรมเทวาคณะประจำภาคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารนครหลวงพร้อมด้วยคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์แขวงหาติงเข้าร่วมสหายทวีไซหมอสมภูกาวาโดยปฏิบัติตามพิธีนำของ2ภาค2รัฐก็คือคณะปฏิบัติงานพิเศษของลาวกับคณะปฏิบัติงานพิเศษของเวียดนามว่ารวมเฉพาะในระหว่าง2คณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงฮาติงที่ได้ลงนามบทบันทึกร่วมกันในครั้งที่23พฤษภาคม2555ผ่านมาได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อร่วมมือจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการสำรวจซอกคนขุดค้นอธิษฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในป่างสงครามอยู่ลาวโดยเฉพาะเมนอยู่พื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำกลับคืนประเทศเวียดนามพันการจะตั้งปฏิบัติแผนการขุดค้นระดูแรงประจำปี2565-2566ขณะแมนสามารถขุดค้นได้1อัฐิอยู่ที่บ้านนางโมเก่าเมืองเสธานีถ้าเทียบใส่คาดหมายสุสนของแผนการที่ได้วางห่วมกันไว้แมนให้ได้1-2อัฐินั้นถือว่าสามารถจะตั้งปฏิบัติหาผิดชอบได้ตามคาดหมายซึ่งผ่านมานับแต่ปี2000ฮอดปี2006อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และขุดค้นอัฐิได้ทั้งหมด133อัฐิถึงแม้นว่าในซุ้มปีที่ผ่านมาหน่วยงานขุดค้นของนครหลวงเวียงจันทน์และหน่วยงานขุดค้นของแขวงฮาติงได้พร้อมกันเอาใจใส่ในการเก็บกำข้อมูลและลงขุดค้นอยู่ตามจุดต่างๆตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นเจ้าการก็ตามแต่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังพบข้อยุ่งยากเป็นต้นพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญก็คือประชาชนผู้ที่หับข้อมูลจากจุดอธิหรือผู้ที่หับหู้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนหลายเหมือนได้เสียชีวิตไปแล้วบางจุดผู้ที่ให้ข้อมูลมันเป็นลูกเป็นหลานการซีจุดข้อมูลอธิก็บ่ละเอียดจะแจ้งมีการหลงลืมและอื่นๆในโอกาสนี้ท่านทวีไซเหมาสมภูต่างนาให้คณะพักอำนาจการปกครองและประชาชนบรรดาเผ่าสาวนครหลวงเวียงจันทน์แสดงความภูมิบุญคุณอันลึกซึ้งต่อภาครัฐกองทัพและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวัตถุและส่งลูกหลานผู้ประเสริฐเข้ามาปฏิบัติพันธสากลอันสูงส่งช่วยเหลือการปฏิวัติอยู่แล้วนับแต่ระยะต่อสู่ครุษาสตร์ก็คือระยะปกปักรักษาสร้างสาบพัฒนาประเทศชาติขอแสดงความรู้บุญคุณอันใหญ่หลวงที่หาอันเปรียบบ่ได้นั้นพวกเขาจะขอจดจำฝังลึกในดวงใจของปวงชนลาวตลอดไปในโอกาสนี้ในพิธีดังกล่าวยังได้เซ็นบทบันทึกการขุดค้นอัฐิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามระดูแรงประจำปี2006-2007มอบใบย่องยอและของขวัญซึ่งกันและกันระหว่างคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์และคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติงหลังจากสำเร็จการพบปะคณะทั้งสองฝ่ายยังได้เดินทางไปวางพวงมาลาและมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตปางสงครามในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่กรมสักการทหารนครหลวงเวียงจันทน์เติมอีก
0: เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพุงสลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นตื่มท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพุงสลีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหากาเกียมจัดหลายกิจกรรม ในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเราคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
2: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเขาก็ได้การเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเขาเพื่อกะเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเขาก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานของพวกเขาในปีนี้พวกเขาก็ได้กะเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเขาจะนับทางภาครัฐและเอกชนเพื่อตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่หนึ่งแล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทำแม่นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตอนนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการทบเสียงเรือนสั้นทบสั้นต่างๆดังนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลุกจิตสำนึกและก็ให้พระเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการทบเสียงทบสั้นเรือนสั้นดังกล่าวดังนั้นนี่ทั้งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
0: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุขโยหงเฮียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเฮียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้โฮมเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเฮียนกะเกียมสอบสิ่งในสั้นปฐมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบเสียงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
1: ้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมหรือป่าดงดิบของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมภูแมนเมืองมรดกโลกนครหลวงปะบางมิทันสมหวังพิมพ์มาวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวพร้อมด้วยผู้ต่างนาจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นและสากลเข้าร่วมท่านสมหวังพิมพ์มาวงให้สัมภาษณ์ว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีระดับสากลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายในการคุ้มครองป่าดงดิบในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้ค้นคว้านโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองการอนุรักษ์ป่าดงดิบก็คือการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงรักษาได้ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาหรือเกี่ยวกับแนวทางแผนการร่วมมือของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกในต่อหน้าเพื่อซอกหาแหล่งทุนเข้ามาช่วยสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญให้แก่การเสริมขยายทิศทางของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อการปกป้องป่าไม้ดั้งเดิมเป็นบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงความทนทานต่อสภาพอากาศการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการลดพรความทุกข์ยากของประชาชนทั้งสุขยู่ให้คาดหมายการปกคุมของเนื้อที่ป่าไม้กว่า70ส่วนห้อยในทั่วประเทศนอกจากนั้นลาวยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มเนื้อที่อนุรักษ์และภูมิสันฐานอนุรักษ์ให้บรรลุประมาณ5ล้าน8แสนเฮกตาร์ภายในปี2030เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชีวะนานาพันธุ์แห่งชาติและพันธะสากล
3: การเป็นเจ้าภาพของนี้แล้วครั้งนี้พวกเขาก็จะว่ามีความคาดหวังหลายเนาะอันที่หนึ่งก็เป็นพวกเขาจะเสริมสร้างหน้าตาภาพลักษณ์บทบาทของสปปลาวของประเทศเราเนาะที่ว่าที่มีความตั้งใจในการปกปักรักษาป่าไม้ก็คือชีวนาพันธุ์เนาะและการร่วมมือด้านการปกปักรักษาดินฟ้าอากาศในระดับภาคพื้นและสากลเนาะที่สองนี่คือว่าพวกเขาก็คาดหวังที่จะสร้างโอกาสในระดับในการระดมทุนเนาะในการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลเนาะโดยเฉพาะเป็นครูทำงานในครั้งนี้มันสำคัญหลายเนาะคืออันทั้งเจฟเนาะอัน global environmental facility นี่เดอะกองทุนสีเขียวโลกนี่คือว่าพวกเขาผ่านมาพวกเขาก็ได้หลายเงิน หลายร้อยล้านดอลลาร์นะซึ่งมันคาดหมายในครั้งนี้นะพวกเขาอยากระดมทุนโดยเฉพาะการเป็นการคุ้มครองการป้องกันไฟไหม้ลำปานี่เนาะและการเสริมสร้างโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่ว่าลดพรการทำลายป่านี่โดยเฉพาะพวกเขาที่ได้ส่งเสริมทางด้านการเหตุการณ์ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เนาะการส่งเสริมบ้านที่แบบปลอดควันการส่งเสริมกสิกรรมที่บ่ต้องจุดป่าเนาะและการส่งเสริมเบี้ยงานสินเชื่อคาร์บอนของสปป.ลาวเพราะว่าพวกมีการแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลายประเทศที่เข้ามาร่วม
1: ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสนทนาแลกเป็นบทเรียนทางได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวงซีและจัดกิจกรรมสุกยู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่บ้านทาแป้นนครหลวงพะบางตื่มอีก
0: ภาครัฐบาลถือเอาเวียกงานป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญโดยกำหนดบรรดานโยบายแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการออกนิติกรรมกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิติกรรมใต้กฎหมายท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาภาครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนหลากหลายในแต่ละระยะที่ติดพันกับเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่าไม้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่นๆซึ่งบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้พร้อมกันติดตามและจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองเอาใจใส่ปกปักรักษาป่าไม้ติดผ่านกับการฟื้นฟูป่าไม้เห็นว่าได้รับผลดีสมควร
4: ผ่านการติดตามหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติผู้จริงพวกเขาก็เห็นว่าถึงว่าพวกเขาได้มีความพยายามในการปลูกป่าฟื้นฟูป่าในแต่ละปีแต่ติดพันกับการใช้มาตรการสกัดกั้นในการจัดตั้งปฏิบัติก็เห็นว่าเรียกงานดังกล่าวนี่พวกเขาก็ยังบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะแม่นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกและการปกปักรักษาร่วมทั้งการนำใส่อันนี้ก็ถือว่าพวกเขาจากตัวเลขที่พวกเขาสังร่วมในระยะผ่านมานี่ก็เบิ่งแล้วก็ถือว่าในระยะ5ปีก็ตัวเลขสูงพอสมควรการคุ้มครองและการนำใส่นี่เห็นว่ามันก็ยังบ่ทันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรแหละ
0: ท่านกงใจศรีดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้แขวงอัตปือได้กำหนดเวียกงานป่าไม้เป็นเวียกงานจุดสุ่มเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนคณะกรรมการปกครองแขวงได้มอบหมายตัวเลขฟื้นฟูป่าให้บรรดาเมืองและแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นใจกลางจะตั้งปฏิบัติตัวเลขดังกล่าวที่สภาประชาชนแขวงได้รับรองโดยกำหนดจุดสุ่มและเขตฟื้นฟูพร้อมทั้งมอบให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการปลูกไม้ให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
1: ้คะแนนควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงแห่งจันทน์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแม่นพยาธิถอกท้องดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมกราคมปีนี้เป็นต้นมาอยู่นครหลวงแห่งจันทน์มีคนเจ็บที่เป็นพยาธิถอกท้อง 2,824 กรณีห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารซึมเสื้อทางระบบหายใจท้องบิดส่วนพยาธิว่อมี1กรณีเสียชีวิตพยาธิว่อเป็นเสื้อพยาธิ1ที่สำคัญและเกี่ยมจะลบล้างให้ได้ในปี2030
5: พวกเขามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ่นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาแม่นพยาธิถอกท้องตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันแม่นสะสมมีอยู่ 2,824 กรณีห้องลงมาแมนเบื่ออาหารและกับหมวดอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจและต่อมาก็แมนพยาธิท้องบิดและที่สำคัญก็คือพยาธิว่าเขาพบหนึ่งกรณีในปัจจุบันนี้แมนเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธิหนึ่งที่สำคัญเขาจะเตรียมรูปร่างในปี2030สำหรับพยาธิว่าดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นชุดนึงที่พวกเฮาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้เอาใจใส่สําหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิพวกนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู
1: ้ดร.นางคําลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่มว่าเสื้อพยาธิถอกท้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นมาสูงสมควรฉะนั้นแนะนําให้ประชาชนเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินควรปรุงแต่งให้สะอาดและสุกดีรวมทั้งหมักไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนกินเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นพยาธิถอกท้อง
0: ต ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ UT โรงแรมดอกจำปาได้จัดพิธีเซ็นบุตรบันทึกความเข้าใจโครงการฟื้นฟูและบูรณะรักษาทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่ R3 ระยะที่1แต่3แยกบ้านบวมเพียงหาขวานน้ำลังมีความยาว18กว่ากิโลเมตรและระยะทางที่2แต่ขวานน้ำลังหาบ้านปรางมีความยาว17กิโลเมตรด้วยการเข้าร่วมของทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลำทาทานลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีทานผู้สิงคุณสิริเฮืองรองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงลำทาได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับความเป็นมาและสภาพของเส้นทางอาสามโดยเฉพาะเมนเตสามแยกบวมเพียง5บ้านปรางซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรอิงตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่และคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่ข้อตกลงของท่านเจ้าเขงเขงลำทาสำหรับเด็กที่406ทับคปคลงวันที่14พฤษภาคม2026ดังนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งในน้ำต่างหน้าให้องค์การปกครองแขวงอยู่ลำทาจึงได้ตกลงให้กลุ่มบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวส่วนที่1แต่3แยกบ้านบุมเพียง5ครัวน้ำลังซึ่งมีความยาว 18.72 กิโลเมตรและส่วนที่2แต่ครัวน้ำลัง5บ้านปรางซึ่งมีความยาว17กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัท EPL จำกัดผู้เดียวซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบเก็บกำข้อมูลและประเมินความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจเทคนิคผลกระทบทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบุญจันทร์ยินดวงลือนักข่าวเขวงดูลำทารายงาน
0: บริษัทโลลินนาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิย่าหลานส่งเสริมพัฒนากาเฟลาวและช่วยเหลือสังคมได้นำเอาแกนแนวพันธุ์กาเฟคุณภาพสูงสายพันธุ์อาราบิก้าจำนวน1ล้านเม็ดหรือเท่ากับ600กิโลรวมมูลค่า200,000ดอลลาร์พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์กาเฟมามอบให้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมกาเฟอยู่ท้องถิ่นและเพิ่มรายรับทางด้านเกษตรกรรมให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานีที่ศูนย์เทคนิคเกษตรกรรมบ้านโฮมตั้งหน้าบริษัทมอบโดยทานยานเพียงและหับโดยทานกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ทานกงใจศิดาวงศ์ยังได้กล่าวมีคำเห็นและแสดงความขอบใจต่อบริษัทโลลินาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิญาล้านส่งเสริมพัฒนากาเฟลาวและช่วยเหลือสังคมที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและให้ความสำคัญกับประชาชนชาวแขวงอัตตปือซึ่งการช่วยเหลือแกนแนวพันธุ์กาเฟของบริษัทในเทือนี้เป็นอีกบาทกล่าวอันสำคัญของการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมภายในแขวงให้มีการขยายตัวโดยเฉพาะการปลูกกาเฟที่ปัจจุบันทางคณะพักคณะนำของแขวงพวมกำลังซุ้มใส่สุกอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกอย่างหลวงหลายเพื่อสร้างรายรับที่มั่นคงและทานหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังได้ให้คำมั่น

0: ฟังการเผยแพร่มติกองประชุมพบคณะบริหารงานผักแขวงสารวันครั้งที่4สมัยที่10ผ่านขอกำหนดมาโดยแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครจากนั้นก็ได้หาฟังบทติราคาการนำพาหอบด้านขององค์คณะผักเมืองในระยะ3เดือนต้นปี2006และทิศทางแผนการเก่าเดือนปี2006ซึ่งในระยะ3เดือนผ่านมาเมืองนครพิงได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเป็นต้นขาดแคลนน้ำมันน้ำมันมีราคาขึ้นสูงราคาสินค้ามีการหนิงติงปัญหาอัคคีภัยแนวอื่นๆซึ่งได้กระทบต่อปัญหาแนวขีดของพนักงานรัฐกรก็คือประชาชนปัญหาการส่องแปลงเส้นทางสายลักแนวอื่นๆแต่ภายใต้การสีนำนำพาของคณะผักแต่ละคันจึงเห็นให้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นด้านเวียกันป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแล้วใจใส่จัดตั้งกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเคลื่อนไหวเหตุนาทีป้องกันตามจุดต่างๆในวันสำคัญของผักของศาสตร์พลเด่นได้ซุ่มใส่ป้องกันกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะผักแขวงสารวันสมัยที่10ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ที่10สภาประชาชนคันแขวงสุที่5ซึ่งสามารถหาประกันได้ความสงบความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจใน3เดือนต้นปีได้เห็นว่าทวงทานในการจัดเก็บไร่หาบเขางบประมาณได้1ตึกก็เก็บเทียบใส่กับชาวสวนห้อยและด้านอื่นๆก็มีผลสำเร็จ
1: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: ห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีจัดกล่องประชุมเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองในวันที่12พฤษภาคมนี้มีท่านคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยการนำเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: กล่องประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ซึ่งในระยะ1ปีผ่านมาเมืองเพียงได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่บรรดาบานภายในเมืองโดยเฉพาะแม้นภัยพิบัติน้ำท่วมลมพายุพัดไฟไหม้ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนของรวมหมู่และสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานของรางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด5ครั้งมี 1,000 กว่าครอบครัวได้รับผลกระทบในนี้อัคคีภัย2ครั้งพายุพัด1ครั้งภัยน้ำท่วม2ครั้งรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด20ตึกกว่ากีบฉะนั้นในปี2026นี้องค์การปกครองเมืองเพียงก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวังการซวยเหลือสุขเสริญและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแม้นได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันการควบคุมและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติเวียกงานได้อย่างมีประสิทธิผลวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
2: วันที่20พฤษภาคมนี้คณะแพทย์จากห้องหมอประชาชนเมืองลาบของจีนได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ห้องหมอแขวงกลุ่มไซนำโดยท่านนางวูยู่ลินห้องหัวหน้าห้องหมอประชาชนเมืองลาบพร้อมโดยคณะวิชาการแพทย์ให้การต้อนรับโดยดร.รัตตาวรรณจิตพร้อมด้วยการห้องหมอแขวงกลุ่มไซพร้อมด้วยคณะบริหารงาน
4: การพบปะครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการการเพศและสาธารณสุขภาคพื้นสายแดนจีนลาวระยะ2ระยะ3จุดประสงค์หลักเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการและการบริจาคอุปกรณ์การเพศที่ทันสมัยให้แก่ห้องหมอแขวงอุดมไซและห้องหมอเมืองนาหมอในพิธีทานนางโวยู่ลินได้เน้นนักว่าการร่วมมือในครั้งนี้บ่เพียงแต่การซวยเรือด้านวัตถุอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมกันอยู่เขตชายแดนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั้ง2ประเทศสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการเพศที่มีคุณภาพและทันการพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ความสัตยกรรมลาวจีนให้เป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆจากนั้นท่านดร.รัตตาวรรณจิตก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเมืองลาที่ได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนเวียกงานสาธารณสุขของแขวงอุดมไซตลอดมาและการช่วยเหลือในครั้งนี้แม่นมีความหมายความสำคัญที่

0: สุดในการยกระดับความสามารถการบริการแบบครบวงจรของห้องหมอแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้การปิ่นปัวพยาธิมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแนะใส่เฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความผาสุกน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศทานปีเตอร์มักยักนายกรัฐมนตรีฮังการีมีเป้าหมายที่จะนำสกุลเงินเอโรมาใช้ในอนาคตโดยรัฐบาลจะดำเนินมาตรการเงินแข็ต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศการปฏิบัติตามเกณฑ์ในการใช้เงินเอโรจะช่วยลดพลภาวะต้นทุนทางการเงินของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนฮังการีในวงกว้างต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่ลดลงได้สะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบประมาณนอกจากนี้ท่านปีเตอร์มักยักยังเล่นว่ารัฐบาลฮังการีจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการหัดใส่แอวทางด้านการเงินพร้อมยังมีโอกาสอีกหลายในการปรับลดรายจ่ายในภาคส่วนต่างๆที่รัฐบาลสุดก่อนใช้งบประมาณหลายเกินไป
1: ตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีเจมยองของสาธารณรัฐเกาหลีและนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นได้แถลงการยินดีที่จะยกระดับการร่วมมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเลวหรือ LNGท่ามกลางความขัดแย้งในตะเวนออกกลางที่ยาวนานภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จกองประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะเวนออกเฉียงใต้ของนครหลวงเซอุลทั้งสองฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่าการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นที่มีความสำคัญลึกซึ้งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตรงโซ่ความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ในตะเวนออกกลางพร้อมกับนั้นยังเน้นหนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้น
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขอิรักได้รายงานว่ามีคนเจ็บจำนวน837คนมีอาการหายใจฝืดย้อนพายุฝุ่นผัดปกคลุมประเทศแต่บ่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้ออกจากห้องหมอแล้วหลังจากได้รับการปิ่นปัวในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขอิรักให้ฮู้ตื่นว่าแผนกสาธารณสุขในนครหลวงแบกแดดและแขวงอื่นๆได้ติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดหลังจากสภาพอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นโดยพายุฝุ่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปกติในประเทศอิรักซึ่งเกิดจากการกลายเป็นทะเลทรายต้นไม้มีหน่อยและภัยแห้งแล้งแก่ยาว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีนึงดังนี้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาซีและแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่หลวงพะบังแขวงพงศรีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี้นครหลวงวิ่งจันทร์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุกยู่ความเสื่อมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านรายการลุงสร้างลุงสาก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยมื้อนี้ก็โอ้ยวังนึงนี่ก็พยายามลุงสามาเพิ่นบ่สบายมื้อนี้นะมาบ่ได้เข้ารายการบ่ได้เพิ่นว่าโอ้ยฝากความยื้อยามถามข่าวมาหาท่านผู้ฟังเด้อสุดที่อยากมาแต่ว่าโอ้ยเป็นวัดเป็นไอเพิ่นว่าไอออกออกแอกแอกบ่อยากมาไอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็มอบให้แต่ลุงสร้างนี่มาพบกับท่านผู้ฟังมาเว้ามาว่ามาทักทายสบายดีนี่แหละเอาก็เช่นเคยเนาะถึงว่าลุงสร้างมาผู้เดียวแต่ก็ลุงสาก็ฝากคำคิดฮอดคิดถึงมาเอาก็ขอให้ลุงสาหันหายไวๆเด้อการเป็นวัดเป็นไอเป็นใครเป็นหนาวเป็นไปได้ง่ายได้ท่านผู้ฟังเอ้ยระยะนี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนเด้ๆฝุ่นก็เริ่มตกละบักม่วงจนออกดอกจนล้นหมดละฝุ่นหาก็ตกฝุ่นตกบ่ถูกตามฤดูแต่ว่าระยะนี้ก็ฤดูฝุ่นเนาะบางมื้อก็โอ้มาแห้งอีหลีได้พายุมาฝุ่นมาลมมาวังต้นอาทิตย์นี่ก็โอ้อยู่ทางแคมป์ของแถววัดจันทร์หั่นถือว่าแห้งเนาะพอข้าเซาขายอยู่แถวส่วนเจ้าอนุวงศ์นั่นเก็บเครื่องจนบ่ทันปิวไปเบิดแถวนั้นลุงสร้างก็มีโอกาสไปย่างออกกําลังกายเด้บ้านใกล้ๆหั่นเด้เนาะส่วนลุงสาเพิ่นโอ้ยวุ่นอยู่ไห้อยู่นาเพิ่นอยู่ฮอดอยู่สวนอยู่ไกลเด้เอาก็ขอให้ลุงสาหายไวๆเด้อและอาทิตย์หน้าก็คงจะกลับมาทักทายสบายดีมาลมมาเว้ามาโอ้มาลมกับท่านผู้ฟังมาโอ้มาลมกับลุงสร้างนี่แหละถึงว่าลุงสร้างมาผู้เดียวมื้อนี้ก็โอ้มีหลายข่าวได้แต่ว่าก่อนจะไปฟังข่าวมาเว้าสู่ฟังหลายๆอันก็แม่นอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์นึงที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะก็เป็นการเคลื่อนไหวโครงการน้ำพักรัฐของเฮานี่แหละการน้ำคันสูงเลยโดยเฉพาะก็เป็นท่านทองลุนศรีสุริตนี่ประธานประเทศเพิ่นก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชัยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีอยู่สหพันธ์รัสเซียเด้อันนี้ก็ได้ฟังข่าวทางวิทยุเด้ติดตามข่าวทางสื่อออนไลน์นี่แหละถึงว่าจะเท่าละแต่ว่าก็โอ้ขาดบ่ได้เด้อันนี้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยียุคนี้มันยุคข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเด้มีโทรศัพท์หน่วยหนึ่งก็แม่นติดตามทุกเนาะทุกวินาทีก็ว่าได้ในการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ไวเลยเด้นอกจากประธานประเทศไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชัยชนะปกป้องปิตุภูมิอยู่รัสเซียครบรอบ81ปีแล้วก็มีข่าวของนายกรัฐมนตรีเฮาเด้เพิ่นก็ไปร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ปีนี้กองประชุมสุดยอดอาเซียนนี่ก็แม่นครั้งที่48แล้วเพิ่นก็มีการเคลื่อนไหวพบปะกับลานายกลาวเวียดนามกัมพูชาก็พบปะกันแล้วเพิ่นก็ไปพบปะกับครูตำแหน่งหลายประเทศนั่นแหละส่วนห้องนายกรัฐมนตรีก็คือท่านทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ไปเข้าร่วมกองประชุมเช่นเดียวกันเนาะเป็นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องอันนี้เพิ่นก็ได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันเนาะและนอกจากนั้นก็อาทิตย์ผ่านมานี่โอ้ก็ถือว่ามีเหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจได้ท่านผู้ฟังได้ตามที่ลุงสร้างได้ติดตามนำข่าวข่าวทางวิทยุแน่ทางสื่อออนไลน์แน่ก็เป็นสภาพป่าตายอันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้หู้อยู่บอกป่าตายอยู่ตามลำน้ำเซโดนนะเกิดจากที่ทำอิฐเพิ่นมาว่าเกิดจากความร้อนอากาศร้อนปรากฏการณ์เอลนีโญแต่เฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วโอ้ยตายหลายได้บาดนี้ แต่ว่าตามที่วิสาการลงไปสำรวจกวดกาแล้วมันบ่แม่นย้อนน้ำฮ้อนบ่แม่นย้อนเอลนิโญคือวิสาการอยู่เมืองเพิ่นมาแถลงเด้แม่นเกิดจากการปล่อยน้ำเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นลงแม่น้ำลงแม่น้ำเซโดนก็เฮ็ดให้น้ำได้รับสารเคมีปนเปื้อนบ่มีออกซิเจนเด้เนาะคนก็ต้องการออกซิเจนปลาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละน้ำบ่มีออกซิเจนแล้วก็ตายเนาะมื้อนี้ก็จะมาเว้าสู่ฟังเด้ว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นลงไปแก้ไขแนวใดปัญหานี้เนาะรวมทั้งข่าวอื่นๆแหละหลายข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำคัญสำคัญมื้อนี้ลุงสามมาผู้เดียวแด่บ่มีหมู่ล้มแน่ก็สิเอาท่านผู้ฟังและเป็นผู้ล้มนะเนาะเอารายการของลุงสร้างลุงสานี่ก็อาทิตย์นึงก็มาพบกันเทื่อนึงวันอาทิตย์เด้พบกันเวลาหลังจากฟังข่าวของวิทยุไปแล้วก็แม่นเวลา 12:30 หรือเพิ่นเว้าง่ายๆก็แม่นเว้าเข้าใจง่ายมันก็แม่น 12:30 นั่นแหละเนาะ13:00 หรือว่า 13:00 นั่นแหละส่วนหลายบ้านเฮานี่ตู้4ตู้3อยู่ว่าอยู่ให้อยู่นานี่มักเว้าแม่นก็แม่น 13:00 ไปแต่ว่าเวลาในมื้อนึงนี่มันมี24 ชั่วโมงทางการเพิ่นโดยเฉพาะกับทางวิทยุนี่แหละเพิ่นก็ถือแต่00:00 หา 24:00นั่นแหละฉะนั้นก็เวลารายการของลุงสร้างลุงสาก็แม่น12:30หรือว่า12:30 หา 13:30 นาทีเนาะอันนั้นก็แม่นข่าวที่จะมานำเสนอในรายการลุงสร้างลุงสามมื้อนี้ถึงแม่นลุงสร้างมาผู้เดียวจะสมาเสนอให้ฮู้เนาะการเคลื่อนไหวของการน้ำพักรัฐเฮาแด่รวมทั้งสภาพป่าตายยุดน้ำเสดุลเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุน้ำปล่อยน้ำเปื้อนเนาะปล่อยน้ำปนเปื้อนลงสู่น้ำเซโดนอันนี้ก็เห็นเกิดขึ้นหลายอันนี้ก็ได้ภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นก็เอาใจใส่แก้ไขอยู่ตลอดแต่ว่าพวกดำเนินธุรกิจนี่เต้นบักเทื่อก็แม่นสวยโอกาสเนาะมักง่ายพดบ่คิดเห็นการปกปักรักษาธรรมชาติอันนี้เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้อันนี้ได้ก็ขอให้ไปแก้ไขแล้วก็ลงโทษตามระเบียบกฎหมายและลุงสางกันอยากว่าซะสิได้เนาะกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีหลายฉบับได้ออกมาเนี่ยก็เมากันไปตามกฎหมายแหละบ่ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นยุติกิจการก็ต้องยุติกิจการแหละอันนี้เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมเด้เป็นผลกระทบต่อประชาชนในน้ำนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในรอเลี้ยงในน้ำเสียโดนเป็นน้ำสาขาแม่น้ำคลองก็ชายใหญ่ได้น้ำเสียโดนนี่นะประชาชนก็สิส้มใส่บริโภคหลายได้ทำการผลิตกันหลายครับฉะนั้นมันปนเปื้อนแล้วก็เฮ็ดหยังบ่ได้เด้อันนี้นะเอาพวกเขาจะไปเบิ่งกันการเคลื่อนไหวของประธานประเทศก่อนที่เพิ่นไปร่วมกองประชุมบ่แม่นกองประชุมไปเข้าร่วมพิธีฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81 ปีอยู่สหพันธ์รัสเซียของท่านธงดุลศรีสุริตอันนี้ก็แม่นตอบสนองตามการเสื้อเชิญของท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธ์รัสเซียท่านธงดุลศรีสุริตประธานประเทศลาวของพวกเขานี่แหละก็ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนี้ไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81 ปีจัดขึ้นในมื้อวันที่9 พฤษภาคมท่านผู้ฟังอยู่ที่นครหลวงมุสกูสหพันธ์รัสเซียเนาะแล้วการเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมินี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียและรวมทั้งบรรดาประชาชาติอยู่ในโลกซึ่งจัดขึ้นก็เพื่อจะระลึกคุณงามความดีและก็แสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักรบกองทัพแดงโซเวียตและทุกคนที่ได้เสียสละเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถยาดได้ไสยศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งศาสนาดังกล่าวก็ถือเป็นความทะนงใจของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันนี้และการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้นี่ท่านผู้ฟังบรรดาผู้นำและกับภาคส่วนหลายประเทศและผู้ต่างนาประเทศเพื่อนมิตรก็ได้เข้าร่วมหลายได้แล้วก็มีกิจกรรมหลายถูกจัดขึ้นเนาะเป็นต้นกำเนิดการแสดงเดินส่วนสนามของก้อนกำลังเหล่าหบต่างๆของรัสเซียแหละนอกจากก็มีจากประเทศเพื่อนมิตรอีกได้ กองทัพจากประเทศเพื่อนมิตรในนั้นก็มีลาวเฮาได้กองทัพประชาชนลาวของเฮาก็ได้ร่วมส่วนสนามเช่นเดียวกันและในโอกาสของร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้ท่านทองลุนศรีสิริประธานประเทศลาวเฮานี้ก็ได้ถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันด้วยบรรยากาศอันสร้างสรรค์และกงไปกงมาและสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อมากผลการร่วมมือสองฝ่ายในหลายคงเขตเวียกงานระยะผ่านมาและการไปของร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชัยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิของท่านทงลินทงดุลศรีสุริตประธานประเทศลาวในครั้งนี้การแมนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่มีผลสำเร็จอันจบงามเต็มต้นตลอดไปทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายโบพันธ์ที่เป็นมุนเสื้ออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวรัสเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวเข้าสู่ล่องเลิกแล้วก็มีมากผลนับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของประธานประเทศลาวในการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ811ปีอยู่ที่นครหลวงมอสโกของสหพันธ์รัสเซียเนาะโอ้ยคือฮอดลุงสาได้เนาะถ้าว่าเพิ่นมานี่ก็สิได้ล้มกันอ้อมแอมอ้อมแอมนี่แหละนะลุงสร้างเสนอข่าวข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนี่มันก็คือเป็นแนวใดยังขาดอันแนวใดแนวนึงอ้าวกินยาเด้อขนาดว่าตู้สาฟังรายการอยู่ขณะนี้ก็เอาใจใส่กินยาตามแพทย์ตามหมอเพิ่นสั่งและเท่าเลยเด้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเด้บ่แม่นว่าอันแม่นหยังก็เพิ่นเว้าว่าแม่นหยังเขามอมบ่จอดบ่แม่นได้จอดแล้วก็จอดหลายเทื่อแล้วมันสิยากออกแล้วเนาะฉะนั้นก็คือเว้าแล้วว่าแรงงานนี้ฟ้าฝนสุนทรภาก็ลงมาแล้วจนอากาศก็ร้อนเปลี่ยนแปลงง่ายเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวก็เป็นได้ง่ายแหละผู้ที่สุขภาพบ่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้เฒ่าเด็กน้อยนี่ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเนาะก็คือนะลุงสาแหละโอ้ยเฒ่าเด้ปีนี้บำนาญมาหลายปีแล้วเนาะไอ้น้อยนึงก็สิเป็นไข้แล้วเด้มาลมพัดมาหน่อยนึงก็เป็นเด้ฉะนั้นก็ให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นห่วงแท้ๆแท้อันนี้ใดแล้วอีกอันนึงถ้าว่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวก็จะสู้ไปซื้อยุกซื้อยามากินเองนั่นแหละสำคัญจะเป็นอย่าไปเป็นแพทย์เป็นหมอเองในการบ่งมติพญาตัวเองฮะนะบางคนเอาโอ้ยบ่นั่นไปกวดเถื่อเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เอายานั้นมากินดูเอายานี้มากินดูกินใส่บ่ถูกพญาตก็มีเด้เนาะปวดบ่ถูกจุดเพิ่นว่าบางเทื่อถึงขั้นเสียสุขภาพแล้วก็เสียชีวิตไปก็มีอันนี้ก็จะให้ถือเบาอันนี้ก็มีสติในการดำรงชีวิตนี่แหละต้องไปพบแพทย์พบหมอว่าไปบอกอาการเพิ่นว่าเฮาเป็นหยังแท้ฮู้สึกเจ็บหัวบ่วินหัวบ่มีน้ำมูกย่อยออกจากดังบ่หรือว่าคิงฮ้อนบ่เป็นแล้วนี่นี่เว้าอาการสุเพิ่นฟังเพิ่นเฮียนมาดิเพิ่นฮู้ดิเพิ่นก็สิบ่งมติพญาตให้เขียนใบสั่งยาให้แล้วก็ไปซื้อแหละเนาะอยู่ตามห้านขายยาหรือต่างๆแหละหรือไปพบแพทย์หมอที่อยู่ห้านขายยาก็ได้เพิ่นก็สิฮู้คือกันอาการก็ได้เนาะสำคัญก็แม่นว่าให้รักษาสุขภาพมันออกกำลังกายเด้สำหรับลุงสร้างนี่ก็เป็นว่าโอ้สิ่งสำคัญก็เป็นแรงๆมานี่แหละเนาะอากาศกับลดพรความร้อนลงแน่ก็เพราะไปย่างลิ้นนั่นแหละแถวแคมป์คองแถววัดจันทร์นั่นแหละเดี๋ยวนี้นะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นตาย่างอยู่ได้งามเดี๋ยวนี้ได้อยู่แถวสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นะสวนประตูอย่างสวนเจ้าอนุวงศ์นะมีบ่อนขายเครื่องหลายเด้คนไปออกกำลังกายก็หลายเด้เนาะตอนเศร้าก็แม่นกิจกรรมมันขี่รถทีบไปย่างออกกำลังกายตอนแรงก็แม่นชวนหลายไปออกกำลังกายเป็นอย่างไปเต้นนั่นเปิดเพลงเต้นแอโรบิกอันนั้นก็เป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งภายหลังออกกำลังกายเมื่อยแล้วโอ้ยผู้ใดเมื่อยก็เป็นย่างเลาะซื้อเครื่องอยู่แถวนั้นแหละเนาะเอาอันนั้นก็แม่นอีกจุดหนึ่งของนครหลวงจันทร์เด้ส่วนหยุดท้องถิ่นต่างๆอยู่บรรดาแขวงโดยเฉพาะนครใหญ่นครปากเซบอกก็มีคือกันคล้ายๆกับนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละอยู่นครไก่ซอนพระวิหารก็มีคือกันอยู่นครหลวงพะบางเพิ่นก็มีคือกันอยู่แคมป์น้ำคานนะเด้เ อ๋อเป็นบอนยางดินยางอย่างรวมทั้งเมืองอื่นๆเอาบัดนี้ไปเบิ่งการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ครั้งนี้นะอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่นเดินทางไปเข้าร่วมกันแม่นวันที่8พฤษภาคมนี้อยู่ที่เซบูคือสิแม่นเกาะและเซบูหรือว่าเป็นแขวงหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ท่านสอนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้นำพาคณะผู้แทนลาวไปร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่8เนาะวันที่8พฤษภาคม2026โดยการเป็นประธานของท่านเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ว่าซั่นประธานาธิบดีของสหรัฐฟิลิปปินส์ในนามประธานอาเซียนปี2026และกองประชุมครั้งนี้ก็แม่นภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันโดยการเข้าร่วมของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนต่างหน้าคณะผู้แทนและก็เลขาธิการใหญ่อาเซียนและภายหลังสำเร็จการเข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แล้วท่านนายกรัฐมนตรีลาวคือท่านสอนชัยศรีพันดอนนี้จะได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนของลาวนี่แหละเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบครบคณะและก็แบบวงแคบและในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบครบคณะท่านผู้ฟังบรรดาผู้นำอาเซียนนี่ก็ได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบริมสิทธิ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์รวมทั้งความคืบหน้าของการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนก็ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเชื่อมจอดอาเซียนแล้วพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมก็ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานของภาคพื้นเสถียรภาพความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนท่ามกลางสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ภาคพื้นตะเวียนออกกลางเนาะโดยเฉพาะในตะเวียนออกกลางและระหว่างความขัดแย้งกันแม้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสหรัฐอเมริกาสมทบกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านดิแก่ยามเป็นเวลาเกือบ2เดือน3เดือนแล้วได้นี่โดยเฉพาะมันอิหร่านก็ได้ปิดซองแคบฮอร์มุสบ่ได้ลมกับลุงสร้างลุงสาเทื่อนึงแล้วลุงสร้างได้ลมกับลุงสาเทื่อนึงแล้วเรื่องนี้ห้องก็ยากๆแน่ซองแคบนั้นก็ได้ฮอร์มุสนี่แหละเป็นซองแคบตัวนี้ละแมนยุดแหลมขึ้นแหลมนี่แหละเนาะเป็นบอนขนส่งเด้จราจรน้ำมันออกมาสู่ตลาดโลกแต่ว่าปิดแล้วกับมันเอาคำว่าปิดกับสีหูที่บ่เนาะกับสีบ่ให้ไปนี่ปิดละก็เห็นให้การต้องสู้การสนองน้ำมันนี่ขาดสะบั้นนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่กองประชุมสุดยอดอาเซียนได้ยกขึ้นมาเพราะว่ามันได้ส่งผลกระทบอย่างให้แห้งต่อเศรษฐกิจของภาคพื้นรวมทั้งอาเซียนและก็ในโลกแล้วกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี่ท่านผู้ฟังก็ยังเห็นดีครับของเอาบรรดาแถลงการและก็เอกสารสำคัญเป็นต้นกันแม่นแถลงการผู้นำอาเซียนมือทางทะเลแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือกับวิกฤตการในตะวันออกกลางและอื่นๆเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่อาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนนั่นเองสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบวงแคบอันที่เว้ามาท่านมันวงกว้างเด้อเด้ออันนี้มันวงแคบบัดนี้วงแคบนี่มันมีอย่างแน่นี่บรรดาผู้นำอาเซียนก็ได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับสภาพการในภาคพื้นและสากลรวมทั้งความอาจสามารถของอาเซียนในการคุ้มครองกระลุดพรผลกระทบของการสนองน้ำมันและการเนียงติ่งของราคาน้ำมันซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองเพื่อถอดถอนบทเรียนที่ได้จากวิกฤตการต่างๆในภาคพื้นและในโลกและในนี้ผู้นำอาเซียนก็ได้เน้นถึงความสำคัญในการเร่งรัดให้สัตยาบันบรรดาข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันปิโตรเลียมเครือข่ายพลังงานอาเซียนและท่อส่งแก๊สอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริง พื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในต่อหน้าและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สุกยู่ให้เพิ่มทวีการหัวมือสองของบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของอาเซียนโดยเฉพาะแขนงการพลังงานการค้าเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานและเสบียงอาหารในอนาคตและนายกรัฐมนตรีลาวเฮาคือท่านสอนเซซีพันดอนนี้เพิ่นก็ยังได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้าแบบเบียดๆร่วมระหว่าง3นายกรัฐมนตรี3ประเทศเด้ก็มีลาวเวียดนามกัมพูชาอินโดจีนนั่นแหละเนาะ3ประเทศอินโดจีนเพื่อปรึกษาหรือสุขยู่การพัฒนาร่วมมือระหว่าง3ประเทศแล้วก็ได้พบปะ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็พบปะกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียตื่มอีกได้ในการไปเคลื่อนไหวกองประชุมไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อยู่ฟิลิปปินส์ของนายกรัฐมนตรีลาวทางนี้ก็เพื่อสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือทั้งสองฝ่ายแล้วก็หลายฝ่ายสามฝ่ายได้หลายฝ่ายได้เนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในการไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อ้าวเป็นข้อมูลข่าวสารอีกอันนึงคิดว่าจะนำมาล้มกับลุงสาแต่เพื่อนบ่มาเพื่อนคอเพื่อนบ่สบายเนาะคือฮอดเป็นห่วงอยู่นี่นะแล้วรายการแล้วก็สิออกไปหาเพื่อนหมดแหละผู้ใดเพิ่นอยู่ไห้อยู่นาอยู่ห้วยอยู่สวนบ่ได้บ่ได้อยู่ในเมืองคืออันลุงสร้างเด้ลุงสร้างนี่อยู่ใกล้ๆอยู่แคมป์ของนี่แหละของเพิ่นแล้วมันออกเฮือนไปแล้วอยู่เฮือนก็ให้ลูกให้หลานอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นออกไปพุ่นละไปเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนเพิ่นว่าอากาศก็ดีเด้เอ้าส่งความคิดฮอดคิดถึงไปหาจักหน่อยเด้อเฒ่าเด้อแล้วรายการแล้วสิไปหาที่นำข้อมูลข่าวสารอีกอันนึงก่อนมาเว้ามาว่าให้พี่น้องของพวกเขาฟังโดยเฉพาะเพื่อนมีรายการที่ติดตามรายการลุงสร้างลุงสา อยู่ในขณะนี้ไปเบิ่งอีกข้อมูลนึงก็แม่นสภาพป่าตายดังที่เว้าไปแล้วเบื้องต้นมันบางจากป่าตายแล้วก็วิสาการเพิ่นก็มาแถลงข่าวว่าโอ้ยมันบ่ได้เป็นย้อนอันนั้นมีน้ำปนเปื้อนมันยังดอกเพิ่นว่าได้น้ำปกติโอ้แต่วิสาการของแท้ว่าซั่นไห้วิสาการของแท้ลงไปเบิ่งไปสำรวจไปกวดกาวัดแท้ล่ะโอ้ยแม่นเป็นย้อนน้ำปนเปื้อนสารเคมีโรงงานแป้งมันต้นปล่อยน้ำลงน้ำเสดนเนาะอันนี้ก็สาเหตุเห็ดป่าตายตามลำน้ำเสดนแขวงสละวันและแขวงจำปาสักก็แม่นสรุปได้มันเกิดจากน้ำปนเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นขอเว้าซื้อเลยซะเนาะเพราะว่าข่าวเพิ่นก็เว้าซื้อเด้คุณมีไซคงเซดนจำกัดตั้งอยู่บ้านมื่นปูเมืองคงเซดนแขวงสละวันเรื่องจากน้ำเปื้อนที่ปล่อยลงสู่น้ำเซดนมีคาร์ออกซิเจนละลายในน้ำนี่ต่ำก่อนค่ามาตรฐานกำหนดไว้จึงส่งผลกระทบต่อระบบน้ำเหตุให้น้ำเน่าและน้ำเปื้อนและแล้วก็สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลานี่ขาดออกซิเจนในการหายใจแล้วก็ปลากระต่ายเนาะดังที่เห็นในข่าวและเนาะอย่างนี้ข่าวสื่อออนไลน์เห็นปลาตายหลายเด้เนาะอันนี้ก็เป็นท่านนางจิตถนอมอุ่นศรีดาห้องหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มาแถลงข่าวเมื่อบ่ดลมานี้ว่าภายหลังได้รับรายงานจากแผนกเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันและจำปาสักว่าเกิดเหตุสภาพปลาตายอยู่ลำน้ำเสโดนในวันที่5พฤษภาคมนี้ทางกรมสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้สมทบกับกรมเลี้ยงสัตว์การประมงกรมทรัพยากรน้ำกรมกวดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้ได้สมทบกับแผนกเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักแด้และก็แขวงสละวันแด้รวมทั้งมหาวิทยาลัยจำปาสักแขนงการที่เกี่ยวข้องของแผนกและห้องการเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดตั้งบ้านที่เกี่ยวข้องและเนาะเป็นคณะและหน่วยงานสปอกิดเพิ่นแต่งตั้งมานี่ก็ได้เพิ่นก็ได้ลงติดตามเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายแล้วก็ไปวัดแท้คุณภาพน้ำอยู่สายน้ำเสโดนเขตบ้านตาลเปียวตาลเปียวนี่บ่แม่นเมืองทุลคมเด้ออันนี้เด้อตาลเปียวอยู่ทั้งสละวันพุ่นเด้เนาะบ้านตาลเปียวบ้านบัวละพาบ้านโอกาสอยู่เมืองคงเสโดนแขวงสละวันแล้วก็บ้านนาดานบ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักและผ่านการเก็บกำข้อมูลวัดแท้คุณภาพน้ำและก็วิเคราะห์ซอกหาสาเหตุการตายของปลาและหยาดแต่วันที่23เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมปีนี้ อยู่สายน้ำเซโดนนี่เพิ่นก็เห็นว่ามีการพบเห็นโรงงานแป้งมันต้นคูนมีไซคงเซโดนจำกัดตั้งอยู่บ้านมื่นปูเมืองคงเซโดนแขวงสระวันได้มีการลักปล่อยน้ำเปื้อนอ่างสุดท้ายของอ่างบำบัดน้ำเปื้อนของโรงงานลงสู่สายน้ำธรรมชาติก็คือน้ำเซโดนเนาะแล้วก็มาฮอดวันที่23เมษายนผ่านมาทางห้องการกสิกรรมและก็สิ่งแวดล้อมเมืองคงเซโดนได้พบเห็นปลาเน่าปลาตายและมันก็เน่าเด้ตายหลายมื้อเนาะฟูขึ้นเนาะเป็นจำนวนหลายแหละอยู่4บ้านคือบ้านผามไซบ้านคงใหญ่บ้านแก้งตาวังบ้านดอนเมืองและบ้านท่าหลวงแล้วก็สามารถรวบรวมปริมาณการตายของปลาได้ประมาณ460กิโลพุ่นได้โอ้ยเสียดายได้เนาะอันนี้เนาะออกแม่แพ้ลูกคือสิได้หลายเนาะผ่านการเก็บกรรมข้อมูลวิเคราะห์ก็เห็นว่าโดยรวมแม่นค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำก่อนเกณฑ์มาตรฐานแห่งสัตว์กำหนดไว้ซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำนี่ลดลงเฮ็ดให้น้ำเน่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาขาดออกซิเจนในการหายใจและก็ตายในที่สุดเนาะและนับแต่วันที่24เมษายน2006เป็นต้นมาคณะทีมงานกวดกาเมืองและแขวงภายในแขวงสระวันเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ลงกวดกาวัดแท้คุณภาพน้ำเห็นว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้อุณหภูมิมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้แต่ว่ายังพบเห็นซากปลาตายเน่าเปื่อยอยู่บริเวณน้ำเลเซโดนนี่เพียงเล็กน้อยเนาะแล้วมาฮอดวันที่27มีนาเริ่มมีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อเนาะ27มีนา2026นี่แหละส่งผลให้ระดับเซโดนี่เพิ่มสูงขึ้นก็ในจำนวนปริมาณ60ซมหา1เมตรเฮ็ดให้ป่าที่ตายไปก่อนหน้านี้มีการเน่าเปื่อยฟูขึ้นมาหน้าน้ำไหลไปตามกระแสน้ำเซโดนฮอดเขตเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักภายหลังเห็นสถานการณ์ขึ้นอย่างนี้แล้วแผนกกสิกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันก็ได้ออกหนังสือถึงประธานโรงงานผลิตแป้งมันต้นคุณมีไซให้หยุดโจการเคลื่อนไหวเนาะกิจการเด้อันนี้นะในโยการเคลื่อนไหวแต่วันที่27มีนา2006เป็นต้นมาแล้วระหว่างวันที่25พฤษภานี้คณะทีมงานจากศูนย์กลางไปสมทบกับของการภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงจำปาสักและไปกวดการสภาพน้ำมาฮอดปัจจุบันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้แล้วเนาะเข้าสู่สภาพปกติแล้วปัจจุบันเพิ่นก็ยังสืบต่อติดตามประแทคุณภาพน้ำติดตามการตายของปลาอยู่ตามน้ำเซโดนในบริเวณเขตบ้านใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนรับทราบและก็ปฏิบัติมาตรการขบวนการยุติธรรมต่อเจ้าของโรงงานตามนิติกรรมกำหนดไว้โดยเฉพาะดำรัดมาด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการโจบใบยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโครงการบ่ปฏิบัติมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากแขนงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการก็ได้ปรับปรุงแก้ไขและก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบของโครงการลงทุนและกิจการต่างๆพร้อมนี้ก็ยังได้แจ้งเชิญถึงเจ้าของโครงการเพื่อให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรับผิดชอบในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสุขภาพปกติโดยไวอันนี้แล้วเพิ่นว่ามักง่ายเนาะโอ้ยเกิดจากความมักง่ายของคนนะเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างได้บ่แม่นธรรมดาลายบ้านได้ซองแขวงพุ่นน่ะจำปาสักสัตว์นอกิจการเด้อันนี้นะในยุคการเคลื่อนไหวแต่วันที่27มีนา2006เป็นต้นมาแล้วระหว่างวันที่25พฤษภานี้คณะทีมงานจากศูนย์กลางไปสมทบกับของการภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงจำปาสักและไปกวดการสภาพน้ำมาฮอดปัจจุบันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้แล้วนอเข้าสู่สภาพปกติแล้วปัจจุบันเพิ่นก็ยังสืบต่อติดตามประแทคุณภาพน้ำติดตามการตายของปลาอยู่ตามน้ำเซโดนในบริเวณเขตบ้านใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนรับทราบและก็ปฏิบัติมาตรการขบวนการยุติธรรมต่อเจ้าของโรงงานตามนิติกรรมกำหนดไว้โดยเฉพาะดำรัดมาด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการโจบใบยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโครงการบ่ปฏิบัติมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากแขนงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการก็ได้ปรับปรุงแก้ไขและก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบของโครงการลงทุนและกิจการต่างๆพร้อมนี้ก็ยังได้แจ้งเชิญถึงเจ้าของโครงการเพื่อให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรับผิดชอบในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสุขภาพปกติโดยไวอันนี้แล้วเพิ่นว่ามักง่ายเนาะโอ้ยเกิดจากความมักง่ายของคนนะ เป็นผลกระทบเป็นวงกว้างได้บ่แม่นธรรมดาหลายบ้านได้เออซองแขวงพุ่นน่ะจำปาสักสารวันเนาะมีหลายบ้านที่นุ่มใส่น้ำย้อนสำคัญก็เป็นป่าแล้วเนาะบ่ฮู้ความผิดหยังก็จะมาตายย้อนอันไปปล่อยน้ำปุ่นเปื้อนลงเออจากโรงงานแป้งมันต้นเดี๋ยวจะไปเฮ็ดเด้ออันนี้เด้อถ้าว่าเฮ็ดเทื่อหน้าแล้วมันหยุดกิจการเลยเนาะเออลุงสาก็มันเพิ่นฝากมาเด้นี่ไปเว้าสู่เพิ่นฟังเพิ่นขึ้นใจยึกๆๆอยู่ลุงสาก็ได้เนาะเอาลุงสาก็ฝากไว้เด้ออ้าวมาเบิ่งเวลาในรายการก็โอ้ใกล้จะหมดแล้วไว้ใส่พรแก่เพิ่นมีรายการทุกคนนั่นแหละจงมีแต่ความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงอาทิตย์หน้าครับประกันว่าลุงสามาแน่นอนมื้อนี้ลุงสร้างมัดดําเนินรายการผู้เดียวก็บ่เป็นหยังลาไปก่อนมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นําเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

ายดีมีรายการนับมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กิ่งไม้รับหน้าที่ดำเนินรายการเส้นเก่าเส้นเคยในรายการกับงานเพลงสร้างกลสร้างมาซื้อสร้างกันผ่าน0305787052กิ่งไม้บอกไว้เนาะว่าเบอร์ที่พวกเราสามารถซื้อสร้างกันขณะจะทำรายการก็เป็น0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทักทายกันก่อนหยิบเพลงเก่าๆอาการฮอนแบบนี้ยังจะฟังเพลงเย็นๆส่งผ่านช่องทางนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการ

ก็ยีเพลงเก่าเพลงนี้อ่ะมาปล่อยมีรายการได้ฟังเย็นๆไปแน่ Until You เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอังกฤษชื่อในเวิร์ดเพลงนี้ฮ้องโดนระบอกระโดนได้เกือบสาวปีลอยเนาะตั้งแต่ท้ายปี2007มีรายการชื่อว่าเป็นเพลงสร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่ซองของผู้เกี่ยวไซซัว Breathlessแล้วถ้ามีรายการท่ามว่าตอนนี้ชินเนเวอร์มีซิงเกิลล่าสุดบอ2026นี้อย่างบ่มีมีรายการแต่ผู้เกี่ยวปล่อยท้าย2025ประมาณถ้ากิ่งไม้จำบ่ผิดในประมาณเดือน10เดือน11นี่ล่ะซิงเกิลตัวนั้นปล่อยออกมาใส่ชื่อว่า Through the Nightกะมวนอะมือหน้ามือหน้าหยิบมาปล่อยให้ฟังมือนี้เอาเพลงเก่าๆไปกันปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วแต่พวกเขาพยายามปล่อยเพลงข้องนักฮ้องคนได้หนึ่งในรายการหนึ่งมือหนึ่งอะมือหนึ่งมันเธอเดียวประมาณนี้เขาปล่อยเพลง Until You ของ She Never แล้วเขาก็ปล่อยนักฮ้องคนอื่นๆเพื่อให้มีรายการได้ฟังไล่คนไป

0: อบใจเนาะมีรายการชีทูนอินเข้ามาติดตามรายการผ่านทรงทางนี้ขึ้นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเฮาไปฮอดไปถึงก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052อยากจะฟังเพลงแบบใดเพลงเก่าเพลงใหม่พวกเฮาเว้ากันมื้อนี้เนาะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาต่อจากนี้ไปพวกเฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเซิงทางบริษัทนั้นเพิ่นก็จะเดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการได้กับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน FTTH ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเลือกความไวได้ตามใจเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจรีเริ่ม35เมก 165,000 กิกต่อเดือนนอกจากนั้นยังมีเป็นแพ็กเกจ55เมก70เมกก็มี80 120 160 180 300 330 400เมกก็เลือกได้ตามความต้องการนั่นล่ะต้องการคอมไบไลน์ซ้ำใดก็เลือกแพ็กเกจตัวนั้นแล้วตอนนี้สำหรับล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นก็มีเดือนนำไส้ติดไม้ติดมือแถมให้รายละเอียดสอบถามได้เด้อเบอร์ตั้งโต๊ะ219385ได้เลข5พนักงานค่ายเป้าเฮาที่59654289เป็นเบอร์มือถือ59655693อันนี้ก็เบอร์มือถือเซ็นกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: คัลเลอร์ฟูลมิวสิกเพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เอ้ย ตุนคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้
9: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจคุณได
10: ้โอ
9: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
10: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
9: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ตืมหนึ่งซิงเกิลนะที่หยิบให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เสียงเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเพลงนี้เป็นผลงานของชาลิพุทธเสียงสร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของผู้เกี่ยวไซสวา Whatever's Clever เป็นการห้องห่วมกันชาลิพุทธห้องห่วมกันกับนักห้องญี่ปุ่นนะเนาะนักร้องญี่ปุ่นไซซึวาฮิการุอุทาดะเป็นเพลงค่อนข้างจะเย็นแน่กิ่งไม้มักตอนหนึ่งของเพลงบอกว่า you are the one who make this house a home ยังยืนเลือกเกินว่าเข้าคนนั้นเป็นคนที่เฮ็ดให้เหมือนล่างนี้อบอุ่นประมาณนี้แหละเนาะเป็นยาวเป็นเหือนประมาณนั้นชาลีพูดตอนนี้ก็มีซิงเกิลซองซามซิงเกิลปล่อยออกมากับอัลบั้มล่าสุดซึ่งปล่อยเต็มโตวันที่27เดือน3ที่ผ่านมาแล้วเป็นซิงเกิลปล่อยออกมาอยู่จะเป็น It Doesn't Matter หรือว่า Home และอื่นๆมีรายการกิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆผ่านช่องทางนี้ถ้าว่ามีรายการติดตามทุกมื้อก็คงจะได้อัปเดต

ี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับบริการข้ามแดนเอาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องไปแถวนั้นเปลี่ยนซิมออกซิมเข้ายานซิมเฮาเสียเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกมี3แพ็กเกจด้วยกันแล้วก็สามารถสมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครนั้นต้องเข้าไปซูนบอบอเพียงแต่กดผ่านหน้าจอเท่านั้นนะกดผ่านหน้าจอโดยกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเอารหัสแพ็คเกจเข้าไปมี3รหัสด้วยกันไปมือ1รหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้นแล้วมีรหัส3มือ40,000 กีบอาทิตย์1รหัสเลข7 70,000 เลือกเอา1 3 7เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามความเหมาะสมเวลาเราไปซ้ำมือก็เอาเลข3ใส่รถตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกิ่งไม้ว้าวตึมบ้านหนึ่งวิธีสมัครกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราซื้อแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิดIR อัตโนมัติให้เด้อ

0: สำหรับผู้ใดต้องการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาคะแนนที่เฮาใช้แลกมูลค่าโทรคะแนนแลก Data ก็สามมาสอบถามผ่าน5858ใช้ด่วนบริการเสริมเด้อแพ็กเกจ 5G มีบ่มีแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจ 150,000 กีบไซต์ต่อเดือน 150,000 กีบนั้นมี50กีบให้ใช้ผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559ดาว513เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นเป็นแพ็กเกจ 5G 150,000 กิกต่อเดือนได้50กิกกับเครือข่ายเราโทรคมแล้วถ้าครอบครัวคงมีรายการลือว่ามูสนิทอ่ะไซเครือข่ายเดียวแล้วไซบริการเดียวเซ็นรับบริการเบอร์ตืมเงินใช่ไหมก็เขามีซ่องแพ็กเกจให้เลือกซึ่งเป็นแพ็กเกจที่สามารถแบ่งปันแบ่งปันกันใช้ทั้งดาต้าทั้งเบอร์โทรสะดวกสบายและก็เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเอามาฟังนำกันรายละเอียดของแพ็กเกจยิ้มกับ Family Package นะ
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม

0: Family Package ของเล้าธุรกร
1: บองกระโดนเมื่อกี้เอาเพลงใหม่ๆมานี่ก็เอาเพลงเก่าเก่าสุดถึง40ปลายปีสินะแต่พันก็182 83อ่ะมีรายการนะมิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่บ่ฮอกับบ่ได้เว้ากันอยู่แล้วล่ะว่าจะเน้นเพลงแบบใดเพียงแต่มีรายการอยากจะฟังกิ้งกั้งกันมาผ่าน03057870520ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของล้าวธุรกรม
5: เออนี่ตูน
6: หึ
5: ฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ล้าวธุรกรมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวใดบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ทราบกันไปแล้วเนาะว่าเราโทรคมนั้นเพิ่นแจกรางวัลในบริการได้แด่เพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นวางไว้นั่นแหละตอนนี้มีรายการติดตามรายการ Colorful You เดินทางพร้อมดังกิ่งไม้บางคนฟังแล้วก็ยังเฮ้อันนี้เป็นรายการนี้ยังสินะ ก็เลยดนๆก็ได้เตือนกันเทื่อนนึงซึ่งเป็นรายการให้มีรายการได้ติดตาม 1-5-2 โมงทุกมือมุ่นมาเลยนำมาติดตามได้โมเมนต์มันเศร้าวันฉีดฉะนั้นห้างฮานได้ส้นใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเราตอนต้นรายการเนาะอย่างบล็อกไว้ให้อยู่ก็สามารถติดต่อพวกเราได้ที่คณะจะทำรายการเป็น03057870520กริ้งกันเข้ามาเดี๋ยวกิ้งไม้จะจดเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานโทรกลับสินะล่างรายการแล้วตอน50นาทีพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรแล้วโคแน่นอนล่ะมีรายการได้ติดตามบริการต่างๆโปรโมชั่นจากทางบริษัทและเสียงเพลงได้ทีอยากจะฟังจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่มีรายการก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน03057870520
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
8: Colorful Music on FM 103.7 MHz
1: มั
9: าต่อกันด้วยผลงาน Contest Mac Ray มาฟังนำกันค่อนข้างจะไวว่างวาคงทึกใจ

0: is what it is.
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
2: จังหวะก็ได้ใจอยู่ผลงานของเทสแม็กเรย์นักร้องสาวแคนาดามีรายการซึ่งมีซิงเกิลตัวหนึ่งอ่ะที่ไล่ขนข้อเข้ามาเรื่อยๆก่อนหน้าตัวนี้เมนกรีดี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงและไปติดชาร์ตไล่ชาร์ตในโลกแล้วเพลงนี้ประสบผลสำเร็จดังกับเพลงกรีดี้บอกาบอแต่ก็อยู่ในชาร์ตหนึ่งในสิบในไล่ประเทศอ่ะหยิบมาเว้ามาว่าหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังรายละเอียดข้อมูลเพลงอัปเดตกันไปกับ Colorful Music
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้อแฮ่วะอีลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: เออนี่ตุ๋น
10: หึ
9: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
9: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปแถวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มอาการที่เราได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัคร ก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องไม้ดาวใส่66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปไปมื้อหนึ่งก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อการสะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปซ้อมไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มใดเวลาเราสมัครเป็นแพ็คเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นซอบถามไปเพื่อความสะดวกของเฮา
1: You are listening to Colorful Music Enjoy
0: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: เออจังหวะกับแป๊กๆอยู่มีรายการกับนักร้องคนนี้ก็เชื่อเป็นนักร้องหน้าใหม่กว่าใดเนาะเพราะว่ามีผลงานบ่ค่อยล่าให้พวกเขาได้ฟังและเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้เกี่ยวห้องใน2023 Stone Learn Heart ก็ได้รับความนิยมได้นักร้องคนนี้เป็นนักร้องสาวอังกฤษใส่ชื่อว่า Harvey Lee Canwell หรือใส่ชื่อย่อว่า HRVผู้ได้มักเพลงผู้เกี่ยวกับจื้อซื่อไว้ Stolen Heart ส่วนลายเพลงผู้เกี่ยวเนาะก็จะปล่อยออกทาง YouTube TikTok ต่างๆเมื่อทางนั้นได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงก็เลยเป็นที่ฮู้จักบ่ฮู้ว่าทึกใจมีรายการหรือบ่จังได๋ก็กิ๊งกางกันเข้ามาผ่าน0305787052อยู่กับเราโทรคมนะสื่อสารกันได้ตลอดมันลุ้นนำกันบอกเลยมาอยู่กับรักโทรคมอ่ะพวกเขาบ่เงาเมิดโปรตัวนี้เพิ่นก็มีโปรตัวใหม่ให้พวกเขาได้ลุ้นไปเรื่อย
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใส่เบอร์ตืมเงินใส่เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใส่ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data 45กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใส่ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าไซเบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

0: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดหาดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: นี่ตุน
4: หึ
3: ฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังผ่านช่องทางนี้อย่าลืมมืออื่นเด้อมงเก่า1520มาพบมาพอกันสำหรับมือนี้สบายดีบายบาย Have a nice weekend

0: สิ่งท้าทายหลายสมควรที่พระเนกสาธารณสุขแขวงจะต้องฮีบฮ้อนแก้ไขให้ได้โดยไวในปีนี้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสำหรับ2ตัวซี่โบกที่แผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตปฏิบัติโบสำเร็จในระยะผ่านมามีตัวซี่โบกเกี่ยวกับการสักยาการพยาธิและอัตราการสมไส้น้ำสะอาดในนี้สาเหตุที่ให้การสักยาการพยาธิโบบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ย้อนการลงกิจกรรมตัวเลขกลุ่มเป้าหมายโบสัจเจนประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่เขตห่างไกลโซกลีกและบ่ได้รับการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร
1: ในปี2015พวกเขามีทั้งหมด11ตัวซี่โบกสาธารณสุขของพวกเขานี้ใน11ตัวซี่โบกสาธารณสุขนี่หมายความว่าพวกเขาบรรลุได้9ตัวซี่โบกยัง2ตัวซี่โบกที่พวกเขาบ่บรรลุ2ตัวซี่โบกที่บ่บรรลุนี่หมายความแม่นเวียกสักยากันพยาธินี่แม่นหนึ่งในหั่นอันที่2ในเรื่องของน้ําสะอาดเป็นยัง2ตัวซี่โบกนี่จึงบ่บรรลุก็มันก็คือเวียกสักยากันพยาธินี่สําหรับเด็กต่ํากว่า1ปีนี่มันมีติดพันกับ1เป้าหมายนี่บ่อยู่หรือเป้าหมายอยู่ห่างไกลการเก็บกํากลุ่มเป้าหมายยังมีความยุ่งยากเนาะบางเทื่อนี่ก็ตัวเลขเป้าหมายกับที่เฮาตัวเลขเป้าหมายเฮาใส่คาดคะเนตัวอย่างว่าบ้านนี่10คนไปหาตัวจริงแล้วบ่ฮอด10คนก็มีอันจึงเห็นตัวเลขมันมาคําไว้ก็หมายที่ว่าบ่บรรลุนี่บ่บรรลุตัวเลขคาดคะเนเนาะแต่มันก็

0: ทั้งเรื่องตัวเลขบทชัดเจนเป้าหมายบทชัดเจนจะมีส่วนและส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของประชากรเป้าหมายส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ว่าทีมงานบางบอลอาจจะมีความเข้มแข็งบ่ทันเพียงพอก็มีเนาะ
1: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุเฮ็ดให้ตัวซี่บ่เกี่ยวกับอัตราการสุ่มใส่น้ำสะอาดบ่บรรลุคาดหมายย้อนกลางวางตัวเลขคาดหมายสูงเกินไปคือทุกครัวเรือนต้องได้สุ่มใส่น้ำสะอาด100%แต่ปฏิบัติตัวจริงได้97%บวกกับระบบน้ำลินน้ำสะอาดอยู่บางบ้านในถั่วแขวงเก่าแก่สุกโสมบางแห่งใช้การบ่ได้และขาดคืนทุนทอนในการก่อสร้างใหม่บวกกับการช่วยเหลือของสากลลดลงเฮ็ดให้ประชาชนบางครอบครัวบ่สามารถเข้าถึงระบบน้ำสะอาดได้ภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนซื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ02054495449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกทานได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้จะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซะมื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ท่านได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เค้าเรียกว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้ออ่าบ่แม่นจื้อซื่อๆได้หนูนี่
0: บ่จื้อซื่อๆ
1: เจ้า
0: แต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำศัพท์ทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เจ้า
1: ในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส่ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก็คือตัว Z กับตัว H
0: อ่าบัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ่านสินะเจ้าแม่นใส่ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H
0: และตัวมันใกล้เคียงกันเนาะคือว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว H กับตัว H หรือแม่นซื่อ
0: ชื่
1: อชื่อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อ
0: ซื้อ เจ้ามันก็ต่างกันน้อยนึงค่ะคนฮู้ออกเสียงมันบ
1: ่แม่แล้ว
0: แล้ววันนี้เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินเป็นตัวอ่าหรือสินะออกจ
1: ัง
0: ไหนตัวนี้
1: เจ้าออกเสียงว่ารือ เจ้ารือแม่แล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอลือสินะแต่สิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายจะเป็นจื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S แม่นบ
1: ่ที่
0: จะตายอ่านเมื่อกี้
1: เจ
0: ้า
1: แน่นอนว่าพวกเขาก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฟังพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปรับฟังพร้อมกัน
2: 声母2
3: zhi chi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระวางที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกดังนั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซะที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คำเว้าที่พวกเฮานําเสริมเมื่อกี้นี้
2: 声母二
3: ，zhi ，chi ，shi ，yu ，zi ，ci ，si。
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบ่ที่น่ะกัน
1: แม่แล้วเน
0: า
1: ะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: ผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่ง
0: เ
1: น
0: า
1: ะแม่นอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้อันนี้เป็นเสียงสระผสมแม่นบอกกันยังมีหลายอีกแม่นบอกนี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยุ่นหมู2
3: โอยูอันเย็นวันยวนN Yin Wen Yun Ang Yang Wang 嗯，英，翁，翁，雍。
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่เดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแมนอูแมนบอกกระต่าย
1: เจ้าแม่แล้วเจ้า
0: เจ้าและกะตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดตัวที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังและกะมาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้งสองเสียงเลยกระต่าย
1: เจ้า
0: เจ้า
2: เสียงหมู2
3: จีชีซือยูซือซือซือ
2: 韵母二
3: 欧优安烟弯冤恩阴温晕昂央汪嗯英翁翁雍
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
0: ่
1: ฉะนั้นพวกเฮาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
0: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและการปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
0: เจ้า
1: ขนาดเนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแม่นตัว Z และก็ HC และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
0: ่
1: อแต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันนะเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วย Z H C H S H และก็ตัว R
0: เนา
1: ะจะลืมมานักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกปลายลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงขนาดเนาะให้จื้อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัวเฮสผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
0: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
0: ม้วนม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้จื้อลดว่ามีตัวเฮสอยู่ทางท้ายเลยแมนม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีกสามตัว ZC S และแมนกลุ่มลิ้นเพียง
0: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่าย
0: แล้
1: วออกเสียงไปเลยบ
0: ่
1: ต้องม้วน
0: เจ้า
1: เนี่ยเห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เฮาเวลาเฮาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเนาะ
0: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กหน่อยที่พวกเฮามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้รับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปน้ำกันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามรับฟังจากทางรายการของพวกเฮาและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเฮาจึงมารับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าโสล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทานผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ทานรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโคศกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: จื้อซื้อซื้อรื้อจื้อซื้อซื้อบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจื้อซื้อซื้อ
1: จื้อซ
0: ื้
1: อ
0: ใดเออแม่น
1: กระตายกระสางว่าเนาะ
0: เอาเอามันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโป่งกับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีน
1: แม่ล่ะ
0: เพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังครับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟัง
1: แม่น
0: เฮาก็เฮียนไปพร้อมกับทานนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเขามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่
1: อย่างนี้พวกเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแมนพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศเน
1: าะเจ้าและสมัยก่อนนี่นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แมนตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ1565-1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่ลอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมอันสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนลีก็มักไปได
0: ้จ้
1: ากระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเห็นให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แมนเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแมนวัดศรีสะเกดเนาะเราจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตื่มเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดี่ยวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาคุกคามลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แมนได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและกุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอีก
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเทียดด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำซ้ายและขวาของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพิ่นเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเรียนรู้นะ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้ววัดศรีสะเกดหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอลักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลอเป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวและก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสล.ใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: 0
1: hmm?
0: กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ Ooh.
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: จุดประสงค์ของการสร้างตั้งของทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงินไขให้ MSME SME เข้าถึงแรงทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของโทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสั่งควบเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
4: แชร์ไปนั้นสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
5: สบายดีเวลาการที่คิดฮอดและคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
4: เจ้าป้าพบกันในมื้อนี้มีห้องว่าเป็นมื้อที่พิเศษเนาะอนุรักษ์ต่าง
5: โอ้จะเป็นอะไรตื่นเต้นอะไรบ้าง
4: คะ
5: เน
4: ี่
5: ย
4: เ
5: พราะกล้องเขาจะอยู่ทางกลางแล้วตอนนี
4: ้มื้อนี้มาบางท่านจะบอกว่าโอ้มื้อนี้โคซกคือว่าอยู่ใกล้ชิดกันแท้เต็มจอมื้อนี้อยู่แบบอบอุ่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะพบกันในระยะต้นรายการนี้30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
5: ขึ้นกับสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
4: เจ้า
5: พวกเฮาพบกันท่าอาทิตย์ทุกวันศุกร์พวกเขาก็จะพยายามแล้วว่าเดือนกรกฎไปเขาจะมีการเริ่มสนทนา
4: เา
5: หลายคนขึ้นทอดแน่หลายคนถามมาแล้วนะว่าเป็นยังไงน้ออะไรอย่างนี้พอเห็นแขกมาสัมภาษณ์รายการเขาแน่
4: ของเราบางท่านก็สนใจแบบโอ้แขกที่เคยเข้าร่วมสัมภาษณ์พันมานี่เพิ่นบ่มาอัปเดตข้อมูลได้บ่ทุนของกองทุนเดยังมีอยู่บ่มีทุนอันใดเดมีอันใดใดที่พิเศษในปี2025ฉะนั้นตามคำสัญญาตามการนัดหมายก็คือเริ่มเดือนนี้แหละเดือนกรกฎนี้เนาะไปแม่นทางรายการพวกเฮาก็จะเชิญเอาบรรดาภาคส่วนต่างๆมาร่วมสนทนาบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงข้าราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่มาร่วมสนทนาเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรดาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยอะไรกัน
5: และพิเศษมื้อนี้หลายคนที่เข้ามาทาง Facebook เนาะ 5,000 กว่าคนทาง Facebook ของฮอบฮู้แล้วก็ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio รวมทางเพจ Facebook ของ Ecotone เนาะคันถามว่าเข้ามาครับชมตอนนี้เพิ่นอาจจะมีการกดแชร์ไปรวมทั้งเพจ Facebook ของทสวเองเนาะช่วยกันกดแชร์หลายๆเพราะว่ามื้อนี้ทั้ง3เอิ้นมาบ่แม่นทั้งสงและทั้ง3ทานทานาโจก็จะเห็น3คนเฮาจะมีการสนทนาหัวข้อที่พิเศษเริ่มในเดือนกรกฎ
4: า
5: คมพันงาซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เปิดกว้างเนาะในขอบเขตทั่วประเทศเลยผู้ที่เป็นธุรกิจแล้วหรือผู้ที่มีความคิดยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเขาจะได้มาสนทนากันแบบเข้มข้นเลย
4: เจ้าแล้ว คือดังที่ท่านผู้ฟังก็คือมีทักแฟนเพลงรายการที่ติดตามข้อมูลรายการของพวกเรามาโดยตลอดก็จะเห็นว่ามื้อนี้นี่ภายใต้หัวข้อที่จะร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็คือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานแข่งขัน
5: งานแข่งขันที่ว่านี่ก็คือชื่อว่า Ecoton หรือว่า Ecoton 2025ผู้ที่เป็นแฟนคลับหลายๆปีผ่านมาเพิ่นอาจจะฮู้แล้วคอนเซปต์นี้หรือว่างานนี้แต่ว่าผู้ที่เป็นมือใหม
4: ่
5: เริ่มความสนใจได้ยินหรือว่าเห็นผ่านๆตาในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าติดตามมาซองเท้าอื่นๆแล้วแต่อยากฮู้รายละเอียดลึกซึ้งว่าปีนี
4: ้
5: มันเป็นอย่างปีนี้มีกิจกรรมมีเงื่อนไขแบบใดอยากเข้าร่วมผ่านมาเข้าห่วมครั้งก่อนแล้วครั้งนี้สิเข้าห่วมได้บ
4: ่
5: หลายคนสิมีคำถามไว้หลายๆอย่าง
4: หรือว่าผู้ที่บ่เคยเข้าห่วมแล้วถามว่ามาฟังมื้อนี้แล้วอยากเข้าห่วมเด้จะเฮ็ดแนวใดจะทันหรือบ
5: ่
4: เงื่อนไขเฮาจะนอนอยู่ในหันหรือบ่
5: เพรา
4: ะฉะนั้นทุกคําถามมื้อนี้มีคําตอบแน่นอนมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากทางทานปริญญาเอกนางบลัยคําพิลาพรของหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ให้เกียรติเข้าห่วมสนทนาในรายการมื้อนี้สบายดี
5: สบายดีนะคะดนเตอร์พวกเขาก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน้ำย่อยก่อนขออนุญาตทางงั้นน่ะใกล้ใกล้ไหมเนาะ
4: ยังขอใกล้ใกล้ไหมน้อย
5: ยังเสียงโคศกสีแหงก่อนเสียงแขก
6: ดีใจทุกครั้งที่ว่าได้มาห่วมในยานาสัมภาษณ์ทางวิทยุแล้วก็ได้มาเจออันได้ฟังงานคนงาม
4: โอ้เจ้าโอ้ขอบใจยังยิ่ง
5: พวกเขายิ่งดีใจกว่าที่ได้มีผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเลิกมาพวกเขาเพราะว่าพานาพวกเขาให้กับเป็นลักษณะประชาสัมพันธ์เนาะแต่ว่าเจ้าของมาเองนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าท่านผู้ฟังอีก
4: เพราะว่าอย่างมันจะเป็นคำตอบที่แน่นอนและก็แน่นกว่า
5: เจ้า
4: หนึ่งในนี่ที่เห็นหัวข้อมาทั้งอีกเลยทั้งโคโซกเองกับอ๋อสนใจลากคำว่างานแข่งขันอีโคต้นนี่อยากข้อมูลเป็นอย่างอ
5: ี
4: โคต้นนี่มันเป็นอย่างและไม่ไผ่ใดที่จะเป็นผู้ที่นอนอยู่ในนี่เนาะจากนั้นขออนุญาตเฮียนถามทานเลยว่าอีโคทอนนี่เป็นยัง
6: อีโคทอนเนาะที่จริงหันจะมีอยู่สองความหมายความหมายอันที่หนึ่งหันเพิ่นก็จะว่าเป็นอีโคพลัสเฮคาท
5: อ
6: นและความหมายอันที่สองหันจะเป็นอีโคออนเทรเพเนอร์มาราท
5: อ
6: นเป็นยังจึงมีคำว่ามาราทอนอยู่หันจะอธิบายเติมในเงินไขหรือว่าในอนาหูแบบการจัดงานของเฮาแล้วถ้าหากอธิบายเป็นข้อหมายของภาษาลาวเขาก็คือว่าเป็นการแข่งขันที่นำไส้รูปแบบธุรกิจแบบหักษาความยืนยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่มีการนำไส้นวัตกรรมหรือไอเดียพิเศษไอเดียใหม่ๆเข้ามาอยู่ในแผนธุรกิจ
5: ก็ถือว่าหลายคนที่คงใจมาว่าอีโคทอนเป็นอย่างก็จะได้รู้ขึ้นแล้วว
4: ่
5: าคือเฮ็ดแบบใดแนวใดเนาะ
4: เจ้าและในจุดนี้อยากให้ท่านอยากให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานอีโคทอนนี่มันมีขึ้นอะไรเด
6: ้ที่จริงอีโคทอนเฮานี่จัดมาได้5ปีละซ
4: ึ่
6: งว
4: ่
6: าที่ไปที่มาหันเป็นย้อนว่าอาเซียนแผ่นห้อมมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีซึ่งว่าได้จัดขึ้นอยู่เสียมเรียบปี2019ในงาน Xmi เนาะซึ่งว่าในตอนนั้นหันได้ตกลงกันว่าจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องสตาร์ท
5: อ
6: ัพแล้วการที่จะส่งเสริมเรื่องสตาร์ท
5: อ
6: ัพหันจะส่งเสริมแต่ภาครัฐเฮาบ่ได้จะต้องมีการส่งเสริมภาคเอกชนโดยเฉพาะแม่นไว้หนุ่มที่ว่ามีไอเดียนี่แหละ
5: เจ้า
6: แต่ว่าบ่มีเวทีในการประกวดไอเดียของกระเจ้าฉะนั้นจึงเกิดเป็นอีโคทอนนี้ขึ้นมาและในปี2020หลังจาก2019คือหลายๆท่านอาจจะยังจื้อได้เนาะพวกเขากับประเสริฐกับวิกฤตอนา
4: โคว
6: ิดแล้วฉะนั้นหันปีทับยีหันแมนได้จัดเป็นลักษณะออนไลน์แต่ว่านี้ถึงว่าสิเป็นออนไลน์ก็ยังมีอันน่ะทีมน้องๆหลายๆคนเข้ามาร่วมแล้วก็เข้ามาประกวดแล้วก็หลังจากนั้นมาทั้งผู้จัดร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของพวกเขาอยากขออนุญาตอัปเดตหน่อยนึงเขาว่าเป็นสำนักงานแล้วเขากลับมาเป็นกลมคืน
5: โอ้แมนมอง
4: เออเพราะว่าตัวนี้นี่นะทั้งโคศกเองก็สงสัยอยู่ได้ว่าคือว่าเปลี่ยนจากกลมมาเป็นสำนักงาน
5: แ
4: ล้ว
5: ผ
4: มมั่นใจว่านี่ย่านว่าโคศกบ่ผิดเอง
5: กลับมาเป็นกลมคืนเลยเนาะนี
6: ่
5: แสดงว่าอัปเดตโคศกอนุรักษ์เลยนะเนี่ย
6: เจ้าพอเมื่อกี้หันอันนาก่อนที่เรายังบ่ทันได้อัปเดตหันก็คือว่าอยากให้หลายๆคนฮับผู้ว่าผ่านมาเฮาเป็นสำนักงานแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างจังคอยว่ามาเป็นกลมกันเนื่องจากว่าเฮามีการห่วมเนาะห
4: ่
6: วมกระทรวงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮากับกระทรวงพลังงานและบ่แห่งหัน โดยภาระบทบาทในการปรับปรุงอีหยังต่างๆหันจึงเห็นดีว่าควรจะเป็นกรมแต่ก่อนในอนาคตอาจสิปรับใหม่
4: แล้วก็บาดกันอีกประเด็นเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนจากสำนักงานมาเป็นกลุ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจากกลุ่มแน่นอนมาเป็นสำนักงานเวลานั่นโคศกเองกับทั้งเว้าทั้ง
5: ย่าน
4: บักฆ่าก็มีสะดุดย่านว่าโอ๊ยบ่ในใจถูกหรือผิดเนาะหลังจากที่คุ้นเคยกับคำว่าสำนักงานแล้วอยู่ๆมาเห็นคำว่ากลุ่มเอ๊ะโคศกว่าผิดอีกบ่ตกใจว่าซั่น
5: โอเคอาแสดงว่าเฮารับรู้กันมาอีกเทื่อนึงก
4: ็
5: คือเป็นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งอีโคทอนเฮาก็ขึ้นกับทางกลุ่มเลยเน
6: า
5: ะ
6: เจ้าแล้วทีนี้หันทางอีโคทอนงานอีโคทอนนี่มันกลุ่มสิเป็นคู่หัวมือหลักกับอนาศูนย์สภาพแวดล้อมนวัตกรรมของที่ว่าขึ้นกับกระทรวงสตาร์ทอัพและ SME ของเกาหลีผ่านมาหันเพิ่นหันเป็นสปอนเซอร์ในการให้รางวัลแล้วสำหรับในการจัดงานหันก็คือจะมีฮันไซเดอร์ฟาวเดชั่นของเวียดนามหัน
4: จะ
6: เป็นผู้ช่วยในการจัดงานแบบนี้โคออร์แกไนเซอร์ของเฮาหันก็จะแมนสมาคมITC และดิจิตอลของลีด้าหันเพิ่นจะมาช่วยเฮาว่าจะจัดงานแบบใดให้ดึงดูดจิตใจน้องๆที่ว่าจะมาร่วมแข่งขันแล้วก็จะจัดงานแบบใดเพื่อว่าแต่ละปีให้มันมีธีมที่แตกต่างกันออกไปพิเศษแล้วก็ตื่นเต้นออกไปแล้วสำหรับปีนี้หันอีกอันาสปอนเซอร์นึงที่ว่าเขามาช่วยพวกเขาหันก็คืออันาองค์กร Oxfam ประจำสปป.ลาวซึ่งเพิ่นเห็นความสำคัญในการอันาหักสิ่งแวดล้
5: อม
6: การผลิตสีเขียวแล้วก็การคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบกับอนาการเฮ็ดธุรกิจของอนาผู้ประกอบกิจการและสตาร์ทอัพหัน
5: แสดงว่าปีนี้นี่เข้มข้นกว่าปีผ่านๆมาเนาะเพราะว่ามีผู้สนับสนุนหรือว่าหลายๆองค์กรเห็นได้ถึงความสำคัญ
6: เจ้าแต่ว่าอยากไฮไลท์อันนึงเข้มข้นอีหลีเข้มข้นและพิเศษก็คือว่าปีนี้หันแมนเฮาได้รับการส่งเสริมจากคณะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าน้ำ
5: เจ้า
6: เพิ่นอยากเห็นนอแนงสตาร์ทอัพอยู่บ้านเฮาเชื่อว่าผู้ใดมีไอเดียพิเศษผู้ใดมีอนาแผนธุรกิจที่ว่าแตกต่างจากคนอื่นแล้วผู้ใดที่มีความรู้ความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเข้ามาพัฒนาแผนธุรกิจท่านอยากขอเชิญชวนมีรางวัลหลายอันและมีการซัพพอร์ตหลายอันแฮง
5: เจ้าเอากระสันผู้ใดที่ใส่อันน่ะร่วมตัวกันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่ามีแนวรูปแบบทางธุรกิจนี่บ่ควรพลาดได้งานนี้อันที่จะได้นอกจากรางวัลแล้วเห็นหลายๆคนเนาะคืออนุรักษ์เองได้เคยติดตามปีผ่านมาเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพิ่นก็บอกว่ามันบ่เพียงแต่รางวัลที่เป็นอันตัดสินมันคือได้บรรยากาศใหม่ๆได้ประสบการณ์จากผู้ที่บริหารธุรกิจแล้วมาแบ่งปันให้นะมันสิได้หลายกว่านั้นเน
4: าะคันว่าฮอดรางวัลมาแล้วบ่ฮอดจุดนี้แล้วมันถ้าบ่ถามก็จะบ่ได
5: ้เนาะจะได้คล่องใจว่าได้อย่างแน่
4: แม่นแล้วอย่าฮู้ว่าเงินรางวัลหรือว่ารางวัลที่จะได้ในงานนี่ในงานแข่งขันอีโคทอนนี่มันจะมีอย่างใด
6: อยากอันที่จริงหันอยากอธิบายเป็น3องค์ประกอบ
4: เจ้า
6: องค์ประกอบอันที่1หั่นน่ะแค่เข้ามาร่วมในงานอีโคทอนคืออ่ะคืออันเป็ดน้อยได้เล่าให้ฟังค่ะคือมันได้แล้วนะ
5: เจ้า
6: 1ได้อย่างได้มิตรได้สหายได้เน็ตเวิร์คกิ้ง2แม่นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพราะว่าทางเกาหลีเพิ่นจะจ้างเซียวซานที่ว่ามีความสำนานมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับอนาการวางแผนธุรกิจการพิชชิ่งหมายถึงว่าการนำเสนอไอเดียแล้วอันที่3มันก็คือว่าที่ติดพันกับสตาร์ท
5: อ
6: ัพซึ่งยากหลายที่ว่าจะได้เฮียนนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยรวมแล้วมันกับเจ้าได้เสียเงินเพื่อ
5: คนนั้นกําลังจะว่าแบบนั้นแหละว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ติดพันบางเรื่องก็สูงอีหลีได้เพราะว่าการที่จะไปเสียเงินเฮียนแต่ละคอร์สแต่ว่าอันนี้มันฟรีทุกอย่างเข้าห้องน้ําได้สิทธิ์พิเศษ
4: แม่นี่แหละจุดนี้แหละสิเฮ็ดให้หลายคนที่บอกโอ้มันเป็นตาเขาห
5: ัวมันคุ้ม
4: ก
5: ว่านี้แหละ
4: เพราะว่าคันหาเทียบใส่บ้านเพิ่นแท้ๆเนาะบ้านเพิ่นแท้ๆส่วนใหญ่แล้วบ่ว่าจะเฮียนหน่อยเฮียนหลายหรือว่าอันไหนหัวข้อย่อยๆหัวข้อน้อยๆก็อยากต้องได้ลงทุน
5: ต้อง
4: ได้จ่ายสักก่อนจึงจะสามารถเข้าเฮียนได้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขและก็โครงการนี
5: ้ถือว่าฟรี
4: ได้ฟรี
5: จ้ะเดี๋ยวให้ทางเราเติมอีกข้อมูล
6: ละเอียดคือตัวอย่างว่าเข้ามาสมัครแม่นจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วเนาะจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะปัจจุบันทางกลุ่มเฮาก็เลยคิดว่ามันก็สิยากได้คันเข้าร่วมบางเทื่อเพิ่นอยาก เพิ่นอยากมีอันยั่งยืนว่าได้เข้าร่วมแท้บ่บางทีในอนาคตว่าค่อยได้เข้าร่วมคอร์สตัวนี้แล้วเด้อค่อยได้ฝึกอบรมตัวนี้
7: อยากมีตัวยั่งยืน
6: แม่นทางเฮาก็เลยเสนอว่าต้องมีใบยั่งยืนให้และฉะนั้นอันนี้ก็พิเศษอย่างนึงว่าได้เข้าร่วมได้มีความรู้ได้ใบยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมคอร์สตัวนี้อันนี้ยังบ่ทันได้แข่งขันเนาะอันนี้มันสิ่งที่จะได้ไป
5: เจ้า
6: แล้วและอย่างที่2ที่ว่าทางอันทีมเข้าร่วมแข่งขันที่จะได้หั่นก็คือจะได้เรียนรู้นําโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เนาะผู้มีประสบการณ์ผู้เคยสอนอันทีมที่ว่าเข้าร่วมในปีผ่านๆมาเพิ่นสิรู้โลดว่าเว้าจังซี่อาจจะบ่ชนะเว้าจังซี่จะชนะใจกรรมการเฮ็ดแผนธุรกิจแบบนี้อธิบายแบบนี
7: ้
6: อย่างประมาณนี้เพิ่นจะมีประสบการณ์หลาย
7: จะมีโอกาสผ่าน
6: แล้ว
7: ประมาณน
6: ี้แล้วทีมที่เข้าร่วมแข่งขันหรือน้องๆผู้ที่ว่าอยู่ปี3ปี4บ่สินะแต่ว่ามีหัวคิดปฏิสร้างมีไอเดียจะได้เรียนรู้นําแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ด้านนี
7: ้
6: เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดเรียนจบไปแล้วไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองก็มีเขาเอิ้นว่ามีต้นทุนแทนที่สิเริ่มต้นด้วย0แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะบวก1บวก2
7: อันนี้มันคงฮู้แล้วมันก็สิง่ายขึ้นเนาะ
6: อันนี้เป็นระยะที่2เนาะวันนี้บ่ตอบกับบ่ได้เนาะเพราะหลายคนก็สิท่าฟังแล้วรางวัลนี่แม่นหยัง
7: รางวัล
6: น
7: ี่รางวัลแม่นหยังน้อยหลายซําใด
6: รางวัลนี่ถ้ารวมกันแล้วนี่ก็หลายกว่า47ล้านกีบ
7: ว้าว
6: ฉะนั้นรางวัลที่1หั่นแม่นสิได้1ล้าน5แสนวอนเป็นเงินของเกาหลีเนาะรางวัลที่2หันแม่น1ล้านวอนรางวัลที่3หันแม่น5แสนแต่ปีนี้พิเศษหลายก็คือว่า Oxfam Oxfam แม่นซัพพอร์ตบ่หยุดก็คือว่ามีรางวัลพิเศษให้ว่าถ้าแม่นทีมใดที่ว่ามีการเฮ็ดแผนธุรกิจหรือว่ามีการยืนโครงการหรือยืนบทเสนอโครงการเข้ามาแล้วคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่ว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง climate change อย่างต่างๆหั่นเพิ่นก็เลยว่าถ้าติดพันกับตัวนี้เพิ่นจะมีรางวัลพิเศษให
5: ้โอ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุกซุกยู่หรือว่าปลุกใจผู้เข้าสมัครแล้วเนาะว่าแผนธุรกิจต้องออกมาต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอาจจะเว้าบ่สร้างได้เนาะมื้อนั้นอาจจะได้รางวัลที่1ไปแล้วได้รางวัลเพิ่นว่าร
7: างวัลพิเศษ
5: รางวัลนั่น
6: พิเศษ
5: รางวัลเป็นซ้อน2ซ้อน3ไปประมาณนั้นแม่นบ่
7: เพราะส่วนใหญ่แล้วเฮาจะสังเกตเห็นอันนึงว่าในซุ้มปีให้หลังมานี้บรรดาธุรกิจเนาะธุรกิจต่างๆนี่เพิ่นจะเน้น1แม่นเว้าเรื่องความยืนยงเนาะ2แม่นนี่แหละมันเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนี
5: ่
7: ให้มันมีส่วนร่วมน่ะในการเฮ็ดธุรกิจแบบพอมันมีความรับผิดชอบ
5: คำนึงถึงสิ่ง
7: แ
5: วดล้อม
7: เฮ็ดธุรกิจแบบมันมีความรับผิดชอบร่วมกัน
5: เจ้า
7: โอ้เอาเพิ่งจากรางวัลบ่ธรรมดา47ล้านกว่ากีบ
6: ขออธิบายเติมอีกน้อยนึงสำหรับ1ถึง5ทีมที่ว่าได้รับได้ถูกคัดเลือกเป็นทีมที่ว่าชนะเนาะ
5: เจ้าน
6: อกจากได้รับเงินรางวัลหรือคือเป็ดน้อยเว้าหันถูกต้องที่สุดว่า1ใน3ทีมที่1หาที่3หันมีโอกาสจะได้รับรางวัลพิเศษของ Oxfam แล้วหลังจากชนะแล้วไปใส่เฮ็ดหยังต่อผ่านมาหันคือเฮาจะเจอกับคำถามนี้ตลอดเฮาจะมีการส่งเสริมแนวใดต่อถ้าว่ากับเจ้าสิหันเป็นธุรกิจแท้ๆวันนี้ทางกลุ่มเองก็เลยว่าโอเคซั่นเฮาคัดเลือกได้แล้วเฮาหมักในแผนธุรกิจของกับเจ้าแล้วเฮาควรส่งเสริมต่อณปัจจุบันนี้คือกลุ่มส่งเสริมของพวกเขาหันกำลังสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับ SME และสตาร์ทอัพในศูนย์หันจะพิเศษอยู่3อันอันที่1หันเฮาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทดลองไอเดียอาจจะบ่แม่นครบบัดทุกแขนงการแต่ว่ามันจะสามารถทดลองได้ในระดับเริ่มต้นตัวอย่างว่ามีไอเดียพิเศษแล้วอยากมาทดลองว่ามันสิเวิร์คบ
5: ่
6: มีผลิตภัณฑ์นึงอยากประดิษฐ์แล้วมาลองเบิ่งว่าประดิษฐ์ออกมาแล้วมันเป็นคือดังที่อันแต้มไว้บ่คิดไว้บ่
5: สิดังฮูกแบบหรือว่าจินตนาการของบ่
6: ตัวนั้นมันอันที่1อันที่2มาหั่นก็คือว่าเฮาจะมี co-working spacem ีห้องเฮ็ดเวียกที่ว่าสามารถมานําใช้เฮ็ดเวียกแล้วก็ประชุ
5: ม
6: สามารถมาประชุมคือทีมอยากประชุมแผนอยากเฮ็ดธุรกิจแต่ว่าขาดบนอันนั้น
5: ร
6: วมตัวกันสถานที่ก็สามารถมานําใช้ได้แล้วอันที่3สําหรับ SME หรือว่าผู้ประกอบกิจการแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์แล้ว
5: เจ้า
6: บ่มีบนไลฟ์สดเพราะว่าบ่มีกล้องบ่มี
5: ขาดเครื่องมืออ
6: ย่างต่างๆทางเฮาก็ มีให้เพียงแต่ถือผลิตภัณฑ์หันมาแล้วมาไลฟ์สดได้เลย
7: อยู่อยู่ศูนย์เลย
6: แมนอยู่ศูนย์แล้วศูนย์อยู่ไซส์เนาะสิมีคำถาม
7: เออ
6: พังงากำลังแมวศูนย์ของเขามันอยู่สั้นหาของตึกกรมส่งเสริม MSME อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขา
7: จ้าคันเมาฮอดจุดนี้แล้วมันจะก้าวมาฮอดว่าการโตยอดธุรกิจเนาะเมื่อก่อนนี่คันถามว่าถึงว่าการเฮ็ดธุรกิจผู้ที่ได้ลงมือเฮ็ดธุรกิจแล้วส่วนใหญ่แล้วก็ยังจะเป็นลักษณะแบบการขายหน้าห้านยกตัวอย่างเนาะแต่ให้หลังมานี่หลายๆคนก็พยายามจะเข้าหาช่องทางใหม่ๆก็คือช่องทางของออนไลน์แต่ผู้บางคนก็เว้าเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์คือคนอยู่เก่าแดก็สิบ่ฮู้ว่าการนําใส่แบบใดใส่ง่ายใส่ยากแบบใดแต่ว่าเห็นตัวนี้ละสนใจแฮงบอกว่าอยู่สรรหาของกลุ่มเลยสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วเนาะมีผลิตภัณฑ์แล้วบ่มีห้องไล่สดบ่ฮู้จักวิธีการไล่สดถือผลิตภัณฑ์ไปให้ซวยได้บ
5: ่มีทีมงาน
6: มีเฮาจะอธิบายวิธีไส้เครื่องแล้วเฮาจะอธิบายว่าต้องทายฮู้แบบใดต้องถือผลิตภัณฑ์แนวใดต้องมีวิธีเว้าแบบใดเพราะตัวนี้หั่นจะติดพันกับอนาเซอร์วิสอันที่3ของศูนย์หั่นก็คือว่าให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาในที่นี้หันก็คือว่าจะมีเซียวซานมาจากเกาหลีซึ่งแต่ว่าทีมที่ว่าหรือว่า SME หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการจะปรึกษาต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาประจำอยู่น้ำเฮ
5: า
6: ปีนึงเพิ่นอาจจะมา3หรือ4เทื
5: ่อ
6: ต้องไปลงทะเบียนว่าอยากปรึกษาเรื่องหยังสมมุติภายในประเทศอยากปรึกษาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนการจดทะเบียนหรือว่าอื่นๆที่ติดพันกับการเฮ็ดธุรกิจแม่นให้มาลงทะเบียน
7: เฮาต้องมีแผนไว้เพิ่นก่อน
6: แล้วทางเฮาก็สิเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาในเบื้องต้นนี่คาดว่าอยากให้บริการฟรีแต่ว่าอันนี้ก็ต้องได้ไปปรึกษานำคณะนำกระทรวงเพื่อเฮ็ดแนวใดอยากส่งเสริม MSME และสตาร์ทอัพในอนาคตจังคอยว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
7: ตอนนี้มื้อนี้ท่านปอ.มาลัยคำนี่มานี่เพิ่นมาอัปเดตข้อมูลอีหลีเนาะเป็นข้อมูลใหม่ๆ
5: เป็นข่าวดีเลย
7: เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่แม้กระทั่งโฆษกทั้งสองนี่ก็ยังบ่ได้ยินข้อมูลตัวนี้มาก่อนมื้อนี้ฮู้พร้อมๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านใดที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้คันถามว่าโอ้ยยังมีคำถามคาใจอยู่อยากจะถามแขกรับเชิญเป็นการส่วนตัวได้บ่จักหน่อยหลังไม้ให้เนาะเอามาฮอดจุดนี้แล้วแน่นอนล่ะค่ะเฮาบ่ฮอดรางวัลกับเฮาไปแล้วเนาะบัดนี้จึงอยากฮู้ว่าเงื่อนไขบัดนี้เงื่อนไขที่จะสามารถเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้นี่เงื่อนไขนี่มันประกอบมีอันใดแด่เพราะบางท่านอาจจะบ่แบบบ่แน่ใจว่าเงื่อนไขเฮานี่ครบหรือบ่คือว่าเงื่อนไขเฮาเกิน
5: เจ้า
6: เงื่อนไขมันบ่ยากหลายคืออันที่1หั่นแม่นในทีมหั่นต้องประกอบมีสมาชิกบนรุ่น3คนแล้วสมาชิกหั่นถ้ามีผู้หญิงประกอบอยู่นำได้แฮงเป็นการดีเพราะว่าเฮาส่งเสริมบทบาทหญิงซ้าย
5: เจ้า
6: แล้วเงื่อนไขอันต่อมาหั่นคือแผนธุรกิจหรือว่าโครงการที่ว่าอยากนำมาเสนอหั่นต้องคำนึงถึง3จุด
7: อ
6: ันที่1แม่นต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: อันที่2ต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ตัวอย่างขี้เหงื่อล้นบ่อหรือว่าเฮานำใส่พลาสติกหลายพ้นบ
5: ่อ
6: แก้ไขแบบใดอันที่3มาก็คือว่าต้องนำใส่นวัตกรร
5: ม
6: หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าคือว่าแล้วเนาะงานตัวนี้มันเน้นใส่สตาร์ทอัพ
5: เจ้า
6: เน้นใส่คนรุ่นใหม่วัยหนุ่
5: ม
6: ผู้ประกอบกิจการที่ว่ามีไอเดียทางด้านสตาร์ทอัพ
7: อ้าวฟังหัวจุดนี้แล้วท่านใดที่กำลังก็กลุ่มกันเพื่อจะสร้างเป็นที
5: ม
7: อย่าลืมเด้อเนาะเงื่อนไขในหั่นต้องมี3คนขึ้นไป
5: เจ้า
7: แล้วสำคัญอีกถ้าว่ามีเพศหญิงนําอีก
6: เป็นการดี
7: ได้สิทธิพิเศษ
5: เจ้าและพร้อมนั้นก็คือธุรกิจของเฮาแผนธุรกิจของเฮาเนาะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
7: อม
5: ยืนยงแน่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอ้อมข้างและเมื่อเว้าถึงเรื่องพลาสติกหรือว่าขี้เหงื่ออันนี้นี่แห่งให้ความสำคัญเลยเพราะว่านับตั้งแต่อดีตมื้อนี้แล้วก็ไปอนาคตถ้าหากเขาบ่มีการจัดสรรขี้เหงื่อที่ดีนี
6: ่
5: ขี้เหงื่อมันสิล้นอีหลีนะ
7: เพรา
5: ะการใช้พลาสติกแต่ละมื้อของแต่ละบุคคลเนาะมันหลายอีหลีแต่ถ้าว่ามีไอเดียธุรกิจที่คิดว่าจะจัดการได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการดีว่าย
7: ิ่งเป็นการดีแล้วปัญหาที่คนในเมืองกำลังประสบพบพ่ออยู
5: ่
7: ณปัจจุบันนี้ก็คือขี้เหงื่อล้นส่วนนึงเลยแม่นว่าเฮาสร้างขี้เหงื่อในแต่ละวันนี่ปริมาณหลายกว่ากำลังที่เฮาไปจัดเก็บมันเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันระบบการจัดเก็บเฮาบางครั้งมันก็บ่สมบูรณ์แบบอาจจะด้วยเงื่อนไขอื่นๆแดเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่อง ภายในหรือภายนอกเป็นเงื่อนไขเฉพาะก็เฮ็ดให้มันขี้เหงื่อบางจุดบางบอนนี่มันแค่อังออแออัดมาบวกกับว่าผู้ที่มีการลักทิ่มขี้เหงื่ออีกปัจจุบันนี้เฮากําลังพบปัญหานี้ฉะนั้นจึงอยากฝากเตือนไว้ว่าผู้ประกอบการเนาะผู้ใดที่มาคิดเห็นตัวนี้ได้ยิ่งเป็นการดี
5: แห่งศีลสนะใจกรรมการ
7: เนาะ
5: จะเอาอันนี้เป็นเคล็ดที่บ่ลับที่ทาง
7: ปอ
5: มาบอกไว้เลยล่ะว่าอันนี้ถ้าว่าภัย

0: ้อมคิดมีการใส่อานาเขาเอิ้นดุลพินิษฐ
1: ์
0: วิเคราะห์อย่างต่างๆแต่ว่าเขาเน้นใส่ไว้นุ่มเนื่องจากว่าเขาเอาแท้ๆตัวอีคุทอนนี่มันเมื่อกี้ลืมอธิบายเติมน้อยนึงแมนอานาเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง2021-2025ซึ่งว่าในหันหันมีอยู่7แผน7นโยบายแต่ว่าเขาเน้นใส่นโยบายการก่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบกิจการใหม
1: ่
0: ซึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเขาให้ความสำคัญเพราะว่าอย่างการก่อสร้างผู้ประกอบกิจการใหม่ๆหมายถึงว่าเขาสิมีผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ๆ
0: มีbusiness model ใหม
1: ่
0: ๆมีการอันนำใส่ไอเดียเข้ามาซอยเขาเอิ้นว่าจังไหนเข้ามาซอยในการแก้ไขปัญหา
1: เจ้า
0: อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ว่าเขาอยากส่งเสริ
1: ม
0: โดยเฉพาะแล้วเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาเพิ่นก็มีการไปประกวดหลายๆเวทีแต่บ้านเขากับบ่น้อยนาเนาะคือปีผ่านมาหันเป็นอันนาสตาร์ทอัพลาวเป็นได้รับรางวัลอยู่อินเดียแต่ว่าอยู่ในเวทีลาวเฮาหั่นก็คือว่าอันน่ะเป็นอีเรียเนาะเป็นสถาบันของอีเรียหั่นเพิ่นให้รางวัลที่1ก็คือได้เงินรางวัล 20,000 ดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าสตาร์ทอัพเฮามีศักยภาพเพียงแต่ว่าย่านตะข้อมูลบ่ไปถึงพวกเพิ่นนะ
1: เนาะบางครั้งข้อจำกัดของสตาร์ทอัพในลาวบางเทือกบ่กล้า
0: แม่
1: บ่กล้าแล้วก็บ่กล้าแล้วก็บ่มีเวทีได้แล้วเอาจังซี่ซะเนาะเวทีค่อนข้างว่ายังบ่ทันได้กว้างฉะนั้นบางเทือกคนรุ่นใหม่นี่อาจจะมีไอเดียหลายคือว่าฮู้แบบโมเดลธุรกิจที่หลายแต่บางครั้งแบบคันสิไปค่ะติดพันค่าใช้จ่ายเนาะคันสิไปแข่งอยู่ต่างประเทศมีค่าเดินทางมีปัจจัยที่ต้องเพิ่มมาหรือบางคนที่เป็นตังแขวงแดก็ยุ่งยากทางด้านทุนฮอนแต่ว่าโอกาสของอีโกทอนนี่แมนว่ามันเหมาะสำหรับตังแขวงหรือว่าครอบเขตทั่วประเทศแหละเนาะที่เป็นไว้นุ่มที่อยากจะเข้าถึงทุนในตัวนี้ติดตามต้องการว่าในปีนี้สิมีโมเดลธุรกิจอย่างไรอนุรักษ์ก็เป็น FC คนนึงได้ที่ติดตามอาจจะจะบ่คือกับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแต่ว่าเวลาฟังเพิ่นนำเสนอนะน้องๆที่เป็นที่เพิ่นสมัครเข้ามาแต่ละคนอู้ก็บ่ธรรมดาเนาะเวลากระเจ้าเสนอโมเดลหรือว่านี่แหละคือเอ้ยมันละคำว่าเวลาอันน่ะรูปแบบของการแก้ไขปัญหาถ้าสมมุติมันเกิดแบบนี้คณะกรรมการหามาแบบนี้มันจะมีช็อตได้ตัดมาโอ้ไอเดียเพิ่นสุดยอดอีหลีเนาะก็หวังว่าปีนี้คือสิเข้มข้นมากกว่าหลายๆปีผ่านมาเพราะว่าเฮากระทอดทนบนเฮียน
2: มาปีนี้บ่มีบนเฮียนผ่านมา
1: ปีที่5แล้วเนาะ
2: เจ้าและสำคัญอีกอันนึงเนาะที่เห็นบอกว่าภายใต้โครงการตัวนี้เนาะภายใต้โครงการในการแข่งขันจัดงานแข่งขันนี้สำคัญและเป็นว่าเพิ่นบ่ได้หยุดไว้เพียงแต่หลังการแข่งขันเนาะบ่หมายความว่าเน้นเฉพาะแต่ตอนการแข่งขันแต่ว่าเพิ่นต่อยอดไปว่าหลังจากการแข่งขันไปแล้วแผนธุรกิจของท่านหรือว่าแผนเวียกของท่านไอเดียที่ท่านคิดมานี
1: ่
2: มันจะสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจในข้างหน้าขึ้นได้ใด
1: เ
2: นาะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยเนาะเพราะมันโมเมนต์เป็นเพียงแต่ว่าเวทีให้เขาแสดงออกเท่านั้นแต่ว่ามันยังจะก้าวไปเป็นว่าเขาสามารถประกอบการสนับสนุนให้เกิดมี
1: ธุรกิจแท้
2: ธุรกิจอันใหม่แท้เนาะในรูปแบบของการจัดงานอีโกทอนนี่จะมีในลักษณะแบบใด
0: ในรูปแบบการจัดงานหันกับสีโบตางกับปีผ่านมาหลายปีนี้หันเป็นปีที่6เนาะค
1: ือ
0: เขาจัดมาหาปีแล้วแล้วอนาจะมีอยู่2ระยะระยะอันที่1หั่นแม่นอยู่ภายในประเทศลาวเฮานี
1: ้
0: แล้วสำหรับน้องๆต่างแขวงหั่นสามารถยื่นฟอร์มมาโลดทางเฮากำลังปรึกษากับทีมเกาหลีแล้วก็ทีมของฮันไซเดอร์อยู่เวียดนามว่าเฮ็ดแนวใดเฮาอยากมีอานารวมทางออกซ์แฟมนําเฮาอยากมีงบประมาณที่ช่วยเรื่องค่าเดินทางถ้าหากว่ามือฝึกอบรมอย่างต่างๆเฮาสามารถฝึกอบรมออนไลน์ได้แต่ว่ามือ
1: แข่งขัน
0: มือแข่งขันหั่นมันบ่ทอที่ว่ามันนั่งซึ่งหน้ากันได้ถามตอบ
1: ถ้ารถมันบ่ขาด
2: แม่นแ
0: ล้วนั่นจะเป็นตัวที่ว่าจะเฮ็ดให้ได้คะแนนหลายอยากเชิญชวนเนาะบัดนี้อันน่ะในเบื้องต้นนี่ก็คืออันน่ะเฮาจะได้คัดเลือกฟอร์
1: ม
0: ผ่านการคัดเลือกฟอร์มแล้วจะเข้าร่วมฝึกอบรมนําเซียวซานเกาหลีร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย
1: เจ้า
0: หลังจากนั้นแม่นจะได้เรียนรู้วิธีการต่างๆนําโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เนาะ
2: เจ้า
0: แล้วสุดท้ายเลยก็คือจะเข้าร่วมมือแข่งขันหั่นเพื่อว่าจะได้รู้ทีมที่ว่าชนะเลิศบัดนี้ระยะที่2ระยะที่2 1 5 5ทีมคือข้าพเจ้าได้เว้าผ่านมาหั่นว่าทางเขาก็จะส่งเสริมโตแล้วนอกจากนั้นปีผ่านๆมาคันเพิ่นยังเฮ็ดแบบรูปแบบเก่าเนาะก็คือว่าน้องๆที่ว่าชนะในทีมที่1หรือที่2หั่นจะถูกเชิญไปร่วมงานวางแสดงสตาร์ทอัพป ีผ่านๆมาหันมันจะเฮ็ดอยู่เกาหลีแต่ว่าพิเศษปีการนี้เพิ่นเฮ็ดอยู่ไทยเพราะว่าเพิ่นมีงาน

0: สตาร์ทอัพใหญ่ๆอยู่ไทยสำหรับปีนี้ต้องรอสมว่าสิมันอยู่ใส
1: ่ติดตามตอนต่อไป
0: แมนและนอกจากนั้นหันแมนคณะกรรมการจะคัดเลือกเอาไปประกวดในขันอาเซียนเพื่อว่าจะได้หับเงินรางวัล15,000 ดอลลาร์สหรัฐถ้าหากว่าได้ที่หนึ่งแต่ว่าเพิ่นจะเลือกเอาทีมเดียวในขอบเขตอาเซียน
2: ไปเป็นตัวแทนของประเทศลาวเลย
1: ขอบเขตของอาเซียนให้ทีมเดียว
0: ให้ทีมเดียวให้
2: ประเทศละทีมมันบอก
0: ประเทศละทีมแต่ว่าให้รางวัลเดียว
1: รางวัลเดียวโอ้เจ้าเจ้าเจ้า
2: โอ้กระถือว่าเป็นข่าวดีเลย
1: ถ้าฟังมาฮอดจุดนี้เราก็จะสนใจได้บัดนี้อ่ะช่องทางในการลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าการติดตามว่าเวลาใดเพิ่นจะให้ลงทะเบียนและลงทะเบียนได้นี่ช่องทางใดแน่เริ่มตอนใด
2: เจ้า
0: ตัวนี้สำคัญหลายขอบใจด้วยพังงาที่ว่าอานาถามคำถามนี้ช่องทางการลงทะเบียนหันแมนให้ลงทะเบียนผ่านเพจของอีโคทอนเนาะเพิ่นจะมีลิงก์อยู่หันเพราะว่าในเพจตัวนั้นฮันแมนจะเป็นทีมเกาหลีแล้วก็ทีมอันลีด้าของไฟเฮาเป็นผู้เบิ่งติดตามโดยเฉพาะแล้วนอกจากฮันอยากให้ฮิปฮอนหน่อยนึงเพราะว่าในอาทิตย์หน้าฮันวันที่23ฮันเฮาจะจัดงาน PR Day อีกทีนึงจะมีการไลฟ์สดและจะเชิญทีมที่ว่าชนะเลิศปีพันๆมาหันมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมีอันเวทีสนทนาถามตอบว่าเอาเข้าแท้ๆแล้วผู้ประกอบกิจการหันต้องการอย่างแล้วปัญหาของกระเจ้าเป็นอย่างแล้วทางรัฐบาลเฮาเองสมาคมหรือว่าทางองค์กรช่วยเหลือต่างๆหันเฮาจะช่วยกับเจ้าแบบใดนอกจากว่าเฮาให้กับเจ้าช่วยตัวเองคือผ่านๆมาแล้วเน
2: า
0: ะแล้วนอกจากนั้นเฮาก็มีไลฟ์สดอันา18แขวงเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ข้อมูลหันสามารถไปถึงน้องๆหรือว่าทีมที่อยู่ต่างแขวงแล้วที่จริงหันมือปิดหันทางเกาหลีเพิ่นว่าเดดไลน์แท้ๆหันกับมัน12 โมงกลางคืนของวันที่23แต่ว่าทางเฮาก็พยายามยืดว่าเพราะว่าเฮาสิเฮ็ด PR Day ในมื้อนั้นเลย
1: เจ้าย
0: ืดให้เป็นวันศุกร์คือเป็นวันที่25หรือว่าเป็นวันอาทิตย์วันที่27ซึ่งทางเพิ่นก็กำลังพิจารณาอยู
1: ่
0: ฉะนั้นบ่ต้องให้ท่าฮอดเพิ่นยืดเนาะเฮาต้องเคี่ยว
2: ต้องเคี่ยวก่อน
0: มาฟัง
1: สิ่งลงมือก่อนแล้วเนาะ
0: แม่น
1: ยันบ่ทัน
0: เขียนไว้แล้วคันบ่แน่ใจก็ไปฟังมื้อ PR Day วันที่23ตอน7ท่านแล้วสมัครเลย
2: แล้วเขายังมีเวลาทุกคนโดยเฉพาะน้องๆผู้ที่มีไอเดียธุรกิจจะเก็บไว
1: ้
2: ต้องเอามาเฮ็ดให้ทุกคนได้รับรู้แล้วบางเทื่อไอเดียของเขาอาจจะกลายเป็นธุรกิจแท้ในอนาคตอันใกล้เนาะบ่ให้กําลังใจว่าในอนาคตอันใกล้นะเอาอันนี้ฝากกันเติมอีกเมื่อกี้ขอเสริมไว้มาเลยครับอีกสําหรับผู้ใดอยากสมัครเข้าไปในเพจ Facebook ไปเลยเนาะ Ecoton in Lao PDR ยูหันจะมีลิงก์ให้เฮาเข้าไปเติมแบบฟอร์มหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเฮาหรือว่าเฮาสิสมัครแนวใดเดี๋ยวนี้เพิ่นจะอัปเดตข้อมูลเกือบว่าทุกมื้อเลยได้นี่เนาะมื้อละหลายๆครั้งเพื่อนะให้หลายๆคนนั้นบ่พลาดโอกาสนะเพื่อว่าเป็นการนับถอยหลังว่าจะมดจะปิดสมัครแล้วฉะนั้นทุกคนต้องเฝ้าๆเข้าไปลงทะเบียนเด
1: ้อฟังมาฮอดจุดนี้แล้วหลายท่านก็จะบอกเอ้ากล้าเกี่ยมข้อมูลตัวเองให้เต็มที่แล้วไปรอท่าไปอัปเดตอีกบัดนึงในมื้อวันที่23
2: เ
1: นาะไปถ้าว่าฟังตัวนั้นแล้วมื้อที่เพิ่นน่ะออนไลน์มื้อนั้นแล้วก็สิฮู้ข้อมูลตื่นอีกแล้วทางตื่นอีกบางทีสิ่งที่เฮาคิดไว้โอ้มันอาจยังบ่ทันสมบูรณ
2: ์เท่าใด
1: ประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลย
2: เจ้ามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่มาให้ข้อมูลพวกเฮาเติมอีกฟังแบบนี้แล้วก็ดีใจนําน้องๆก่อนผู้ที่สิเข้าร่วมเนาะบ่ต้องมาฮอดฮอบสนะเลิศคือว่าแหละดีใจที่สิได้มีโอกาสฮู้จักกับผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์จากหลายๆภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่เป็นเมนเทอร์เองก็ดีเนาะไอ้เฮานั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวเองและสําคัญน้องๆที่มีความฮู้อยู่ในน่ะบ่ต้องเก็บมันไว้ต้องเอามันออกมาแสดงออกมาให้เห็นศักยภาพของเฮา
1: เจ้า มีความดีใจลึกๆเด้ในนามที่เป็นพิธีกรเองเป็นโค้ชเองแล้วเห็นว่าโอ้เพิ่นมีโอกาสดีๆแบบนี้อยากเห็นแน่นอนเพราะว่ามันจะบ่แม่นว่าเป็นเพียงแต่เป็นแผนซื่อเนาะถ้าว่าแผนที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วผ่านการคัดเลือกผ่านการประกวดในเทื่อนี้มันยังจะสามารถต่อยอดให้เฮาดําเนินเป็นธุรกิจเพื่ออนาคตของเฮาอีกเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าผู้ฟังเนาะยกตัวอย่างว่ามีผู้ฟังที่มาฟังแล้วเพิ่นอาจจะเป็นผู้นึงที่อ้าวมีทุนฮอนสมมุติว่าเพิ่นมีทุนแต่ว่าโอ้เพิ่นก็บ่เคยมีความคิดทางด้านนี้มาก่อนแผนตัวนี้ยังบ่ได้บังเอิญผู้ที่เพิ่นมาพรีเซนต์ในงานนี้เพิ่นมาเข้าร่วมแข่งขันนี่บังเอิญมันไปเข้าตากรรมการซะสมมุติว่าอาจจะเป็นคู่ร่วมกันในอนาคต
2: เนาะตั้งบริษัทใดนึงที่มีศักยภาพมีไอเดียธุรกิจในอนาคตอาจเป็นได้
1: เจ้าเนาะเอาเบิ่งเวลาแล้วไหลหลังพอสมควรในโอกาสที่มาร่วมมื้อนี้แล้วก็อยากให้ทั้งปออมาเลยคํานี้ได้ฝากคําคิดเห็นถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่มอีกโดยเฉพาะเป็นผู้ใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมในงานนี่ล่ะอันใดเกี่ยมอะไรที่เป็นพิเศษตื่มอีกบ่
0: คิดว่ามีตะเกียมใจมาเพราะว่าอย่างการสมัครกับฟรีสมัครแล้วถ้าหากว่าอนายังบ่ทันได้เข้าร่วมการแข่งขันกันได้เข้าร่วมฝึกอบรมฟรีและมีใบยั่งยืนให้พร้อมฉะนั้นหั่นคือต้องมีความกล้าในหนึ่งแล้วไพ่สิไปฮู้ว่าทีมเฮาอาจจะเป็นทีมที่ชนะเลิศก็เป็นได้แล้วที่เหลือก็แม่นเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาหรือว่าสามารถสอบถามในเพจได
2: ้
0: ทางเราจะพยายามตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้เป็นทางรัฐบาลพร้อมและที่จะส่งเสริ
2: ม
0: มีดาวาอยากให้ทีมอยากให้น้องๆอยากให้ผู้ประกอบกิจการหรือสตาร์ทอัพก้าวเข้ามาเฮ็ดจังใดก็ได้ให้ไอเดียของเขาเป็นที่ยอมรับแล้วโมเมนต์แต่ภายในประเทศบางเทื่อมันอาจจะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนก็มี
2: เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะเอ้ามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจปอนางมาลัยคำที่ได้สละเวลาเข้ามาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้เนาะที่พวกเฮาก็จะได้เกี่ยมพร้อมโดยเฉพาะก็คือได้อัปเดตข้อมูลไปพร้อมๆกัน
1: เ
2: วลาได้ทีมชนะหรือบางเทื่ออาจจะได้เซิร์นมา
1: ในรายการเฮาในชุดนี้แหละเนาะหลังจากที่จบงานแข่งขันแล้วถ้าเป็นไปได้รายการพวกเขาจะขออนุญาตเชิญผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตัวจริงนี่มาร่วมสนทนาในรายการเพื่อเพิ่นจะมาแบ่งปันประสบการณ
2: ์เทคนิคต
1: ่
2: างๆ
1: มาแบ่งปันประสบการณ์ในอาทิตย์นี้ในครั้งนี้เนาะในปีนี้2025นี่แล้วในปีถัดไปเนาะสมมุติว่าคือปีนี้ผู้ที่อยากจะเข้าร่วมแข่งขันตัวนี้แต่บางเทื่ออาจจะเกี่ยวบ่ทันหรือว่าอย่างต่างๆก็สิได้เบิ่งไว้เป็นแนวทางเบิ่งไว้เป็นข้อมูลนะโอกาสนี้ก็ขอขอบใจท่านปอมาในคำตึบอีกเนาะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาตึบอีกยังมีอีกข้อนึงที่ยังสนใจเนาะว่าในคนหานี่ถ้าว่าเป็นไปได้อยากมาให้ความสนทนานี่แม่นี่แหละเกี่ยวกับศูนย์ศูนย์นวัตกรรมนี
0: ่มาลงเลิกโดยเฉพาะ
1: มาลงเลิกโดยเฉพาะเพราะว่าคันฟังฮอดจุดนี้แล้วก็เชื่อในวันหลายท่านก็อาจสิมีคำถามคือกันกับทางโฆษกนี่แหละว่าอยากฮู้ถึงรายละเอียดเนาะว่าคือว่าโอ้เฮาบ่ได้เก่งเรื่องไลฟ์สดเฮาบ่ได้ฮู้เรื่องวิธีการขายทางออนไลน์สมมุติว่าแต่เฮามีผลิตภัณฑ์อยู
2: ่
1: เฮ็ดเท่าใดเฮาอยากเข้าถึงช่องทางนี้เฮาอยากเรียนฮู้ตัวนี้นะเนาะยากง่ายนั่นแหละ
2: ท่านจับมือไว้เลยเนาะขอต่อไปเลย
1: เนาะ
2: เอาแบบกลางให้ท่านผู้ชมเป็นพยานให้
1: ขอบใจท่านหลายๆเนาะ
2: ขอบใจหลายๆ
1: ขอบใจหลาย
2: ๆ
1: ทุกครั้งที่เพิ่นมาฮ่วมอนาสนทนาเพิ่นก็มาอัปเดตข้อมูลดี
2: ๆ
1: เอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันขอบใจหลายๆ
2: จ
1: ากนี้ไปนะเฮาจะหาฟังเสียงเพลงก่อนสักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮาจะเข้าสู่รายการที่2ของรายการตื่มอีก
2: จ้า

0: ไปนี่การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ตอนหาพระผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
2: เจ้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็ยังมีกิจกรรมข่าวดีหลายอย่างที่อยากจะเว้าโอ้ลมสุขกับในรายการฟังโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎเน
1: า
2: ะทั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทั้งที่หาก็จบไปก็เป็นเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮายกสูงบทบาทของเอ็นฮ่องแม่ยิงโดยเฉพาะก็คือแม่ยิงลาวนี่แหละ
1: สาวกรกฎที่ใกล้จะมาฮอดนี
2: ่
1: แต่ว่าระยะนี้เป็นก่อนจะฮอดสาวกรกฎนี่หลายๆภาคส่วนก็จับให้มีพิธีเสริมสลองวันดังกล่าวนี้ยังมีบรรยากาศที่คึกคืนฟุ่นฟื้นแล้วก็เอื้อน้องมายิงก็เป็นเอาผลงานมาโชว์เอาง่ายๆซะเอาผลงานมาโชว์เลยมื้อก่อนนี้เนาะมื้อก่อนนี้เพิ่นจัดงานวางแสดงแล้วก็เพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสพมายิงลาวครบรอบ70ปีในปีนี้จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในหั่นเองก็ได้มีการรับพ้องเอาสำหรับเรียกงานแข่งขัน3ดีของเอื้อน้องมายิงก็มีการวางแสดงบรรดาเอื้อน้องมายิงเพิ่นก็เอาผลงานไปร่วมวางแสดงอันนี้ก็เป็นผลงานอันนึงและนอกจากนั้นก็ยังมีล่าสุดก่อนหั่นก็เป็นงานเฉลิมฉลองเพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: เจ้าก็จบไปแล้วก็ได้บรรยากาศหลายแล้วก็ยังมีหลากหลายภาคส่วนที่เพิ่นได้จัดงานอยู่เน
1: า
2: ะอยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีคือกันมื้อนี้ก็เป็นการจัดงานแล้วก็มีหลายบอนเอากะขอส่งกำลังแห่งใจให้กับเอ็นองแม่ยิงหรือว่าผู้ประกอบการยิงเน
1: า
2: ะที่กำลังห้าวหันหรือว่ากำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ธุรกิจประสบผลสำเร็
1: จ
2: แล้วก็ขอให้เป็นธุรกิจที่ยืนยงเนาะความยืนยงของธุรกิจนี่ก็จะเฮ็ดให้เป็นการส่งต่อจากหุ้นแม่สู่หุ้นลูกสู่หุ้นหลานไปอันนี้เป็นธุรกิจที่ยืนยง
1: จ้าสาวกรกฎ2025กงกับมือวันอาทิตย์
2: เจ้า
1: ไม่ยิ่งบังทานกันสิถามมาว่าโอ้ยเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสมพันธ์ไม่ยิ่งแล้วนี่สาวกรกฎนี่มันถึกวันอาทิตย์ปีนี้นี่บนในใจว่าได้พักเซยๆบ่น้อพักเด้อฉะนั้นไอ้น้องซ้ายเฮ็ดเวียกเพื่อไอ้น้องยิงเด้อวันจันทร์เด้อ
2: เจ้าหมายว่าอาทิตย์นี้พักแง้ว3มื้อเนาะสำหรับไอ้น้องไม่ยิงพักไปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ต่อใส่วันจันทร์เลย
1: ไอ้น้องซ้ายก็ว่าโอ้ยินดีอยากจะเป็นโซเฟอร์ให้พาน้ำเที่ยวเอาเว้าว่ากันน้องท่านผู้ฟังแน่นอนเว้าเรื่องว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพละห้องมาพละบทบาทเนาะบทบาทยิงซ้ายกับเท่าเทียมกันการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เส้นเดียวกันขาดยิงก็บ่ได้ขาดซ้ายก็บ่ได้เนาะมันก็บ่สมบูรณ
2: ์เคียงคู่กันไปคือกับอันน่ะสร้างขาหน้ากับขาหลังอะไรเนาะสองขาหน้าก็จะเป็นผู้ชายน้ำพาขาสองขาหลังก็จะเป็นเอ้ยน้องมียิงเพราะว่าเวียกที่เป็นเวียกละเอียดโอนหรือว่าเวียกที่ต้องใช้ความละเอียดละออนี่ขาดเอ้ยยิงเอ้ยน้องยิงบ่ได้ใด
1: แม่นแล้วคันเว้าถึงว่าโอ้คันเว้าฮอดว่าอนุรักษ์เปรียบเสมือนว่าสร้างอันน่ะขาหน้าขาหลังนี่ที่บอกว่าคันขาดขาใดขานึงก็เป็นพิการได้มันบ่สมบูรณ์แบบเนาะเอาเว้าว่ากันท่านผู้ฟังพบกันในระยะที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB
2: ใครที่เราต้องการอยากจะนำไส้ผลิตภัณฑ์ของเพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะบ่จะเป็นการฝากการกู้ยืมหรือว่าสินเชื่อรวมไปถึงการสำหรับสะสางผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เนาะก็แม่นเพิ่นก็มีบริการเช่นเดียวกัน
1: เจ้าเอาจากนี้ไปจะให้บรรทานรับฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนจักนึงเสียงเพลงเมื่อวานหลังจากที่คุซุโกเว้าไปหลายแล้วปัจจุบันโอ้ยคุซุเว้าหลายเลยเด้อมื้อนี้เด้อสิบ่ได้ฟังเพลงแบบว่าหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะประกอบส่วนในการร่วมจัดทำรายการกับคุซุทั้งสองสามารถขอเพลงเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการฮอบฮู้ก็ได้หรือว่าทางวอสโลก็ได้รอสินเดียวกันเลยและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและสนใจอยากจะเข้าถึงวงเงินต่างๆของทสวบ่ว่าจะเป็นปล่อยผ่านสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าปล่อยผ่านธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ห้องมือนั้นทานก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านทาง Facebook Page ของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ได้ให้อีก1 2ทางเนาะง่ายๆเลยเพียงแต่ท่านโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141464อันนี้เป็นเบื้องของกองทุนส่วนมาท่านใดที่เอาหากว่าบ่ได้สนใจเบื้องของวงเงินของทางกองทุนบัดนี้คันถามว่าเฮาอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงสมมุติว่าเนาะอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงบ่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู้นี่เอาไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ของทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB เพิ่นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์
2: จ้าสะดวกในการเข้าหาทั้งช่องทางใดก็สามารถติดตามได้ที่สำคัญคือบ่เรื่องความสามารถของเฮานี่แหละเนาะบางคนอาจจะมีความสามารถเรื่องของการผ่อนสั้นผ่อนยาวเด็กอาจจะแตกต่างกันไปหรือว่ามีเงินก้อนอยากจะอุดอมไว้บรรทายว่าสิเฮ็ดเอาใดเลือกลงทุนการรับดอกเบี้ยก็จะเป็นช่องทางของการถอนโฮมเงินในอนาคตก็เป็นได
1: ้เนาะจังได๋ก็เว้าฮอดเงินมาคำขนาดนี้ล่ะจะให้ไปฟังเพลงตำราเงินดกดีบ
2: ่
1: เพื่อจะได้เงินดกคือตำราเด
2: ้ฟังเพลงจบแล้วเงินในกระเป๋าเฮาเพิ่มขึ้นบ
1: ่ดกเลย
2: อันนั้นคือจินตนาการเนาะในภาคตัวจริงคือก็ต้องได้มันเห็ดมันหา
1: แ
2: หละเนาะ
1: ต้องได้ลงมือแล้วคิดอย่างเดียวบ่ได้เนาะสิมีแต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติบ่ลงมือนี่ก็เป็นไปบ่ได้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเอามวลซึ่งเสียงเพลงนํากันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงตำราเงินดกของอาจารย์คำภูทวีวรรณเนาะแล้วพวกเฮาจึงกลับมาพบกันระยะต่อไป

0: เริ่มต้นปีโดยการเข้าประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงลายนี่พากันมาพักประจำนำกันไล่ๆเด้อ
1: ตำราเงินดกฟังแล้วโคศกทั้งสองกะลักเปิดกระเป๋าตัวเองเบิ่งแต่เงินยังพันดกเถีย
2: ยังหมายก็มันยังเฮ็ดบ่ได
1: ้ก็แสดงว่ายังพันได้ไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเธอเนาะ
2: ไปเหยียบหมาบ่หมายก็ว่าหมานอนขวางทางแล้วเหยียบอย่างเดียวเลย
1: ไปเศร้าพอดเนาะไปออกอยู่หากินไปเศร้า
2: เอามาว่ากันท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านนั้นผ่อนคลายในระยะนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้ออาท้ายอาทิตย์แล้วก็เสือในว่าตอนนี้เวลานี้บางท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านกับส่งอยู่บางท่านก็กำลังแต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเป็นไอ้น้องผู้หญิงถ้าเป็นไอ้น้องชายมันก็โอ้กำลังกับตาวสู่เหือนสารระยะนี้การเดินทางถนนสายต่างๆนี่ก็สิเห็นถึงความสิว่าจังไดสิว่าผิดปกติกับบ่แม่นเนาะย้อนว่าเส้นทางหลักเนาะบางเส้นก็สิเออัดด้วยรถรางพาหนะเป็นต้นแม่นอันนี้แม่นมันเบาเรื่องว่าเฮาก็ต้องกะเกี่ยวว่าในเพจอนาคตเนาะสำหรับโครงการรถขนส่งแบบยืนยงในนครหลวงวิจารณ์ BRT นี่เด้เพิ่นจะพยายามให้มันสำเร็จแล้วก็พยายามได้เปิดแลนทดลองก็คือในท้ายเดือนสิงหานี
1: ้
2: ส่วนว่าการแลนแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะไอแลนเต็มรูปแบบในต้นปี2026และระยะนี้เขาก็จะสังเกตเห็นเนาะไปเส้นทางที่มันมีอนาคตการรถนะ BRT ผ่านนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าอู้เพิ่นกำลังคุ้นเคี่ยวได้คุ้นเคี่ยวเรื่องของการก่อสร้างบ่ว่าสิเป็นเว้นเป็นคืนเพิ่นก็คุ้นเคี่ยวบ่มีเสาบ่มีทิศเพราะว่าหยังให้มันสำเร็จตามแผนการและก็เชื่อได้ว่าถ้าว่าโครงการตัวนี้สำเร็จแล้วมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้การสัญจรนี่มันมีความสะดวกมีความลงเลียนขึ้นในระดับหนึ่งเป็นต้นก็แม่นเฮาก็จะได้ลดพรการนำใส่รถส่วนตัว
1: เจ้า
2: ไปใส่รถอันน่ะ BRT นี้เนาะผู้ใดที่จะเดินทางไปฮอดทางเมืองของมอซอฮอดตรงโดสบายดีจากตลาดเช้าพี่ไปเน
1: า
2: ะ
1: เราทาน้ำกันเนาะ
2: ฉะนั้นระยะนี้ทางใดที่ใส่รถใส่ถนนก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเฮายังสังเกตเห็นว่าการใส่รถใส่ถนนถึงแม้ว่ามันมีความยุ่งยากหรือว่ามันบ่ทันสะดวกปานใดในระยะนี้มีการก่อสร้างนี่ก็ยังเห็นว่าบางคนนี่ก็ยังใจฮ้อนเด้เจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากแซงเจ้าก็ซิ่งใส่ข่อยก็ซิ่งขวักก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: เอาคอยไปคอยมาเพื่อกันเดินทางที่ปลอดภัยของแต่ละท่านนั่นแหละเนาะไปทางจะใกล้หรือไกลก็ยังให้เดินทางด้วยความปลอดภัยหรือว่าสวัสดิภาพมื้อนี้พวกเฮาเบิ่งจากเวลาทางรายการแล้วคงจะต้องได้เอ่ยลาท่านผู้ฟังแล้วมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮาทางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการหรือหลายๆคนที่อาจจะคุ้นหูกันคือจะเป็นทศวเนาะก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารโฮมพัฒนาและ JDB ขอบใจที่สุดแมนทุกท่านที่เข้ามารับชมมื้อนี้รู้สึกว่าพวกเฮามีผู้ชมเข้ามาหลายเป็นพิเศษขอให้เป็นแบบนี้ทุกๆมื้อพวกเฮาก็สิมีกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลดีๆเพื่อทุกท่าน
2: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอขอบใจอีกครั้งทุกท่านที่เข้ามารับชมบ่ว่าจะชมตอนที่ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้หรือว่ามาชมขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันอย่าลืมเข้ามารับชมรายการพวกเฮาแล้วกดมากดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้รายการเด้อเพื่อให้รายการได้อยู่คู่กับบรรดาท่านตลอดไปกดติดตามไว้สำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนมาให้ฮู้เนาะว่าโอ้รายการมาแล้วเด้อนี่เน
1: า
2: ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 นมาฮอดนี่ทั้งโฆษกคนงานและโฆษกอนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อบ่ทองทีมงานควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเมื่ออื่นพวกเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจลาก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่หลวงพะบังแขวงพงศาลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี่นครหลวงวิจันทน์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุกยู่ความเสื่อมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมพบปะระหว่างคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์นำโดยสหายทวีไซเหมาสมภูห้องเลขาคณะผักหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์และประธานคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงเวียดนามนำโดยสายนางเหวียนทีเงียดห้องประธานคณะกรรมการปกครองประชาชนแขวงฮาติงหัวหน้าปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงพร้อมด้วยคณะจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้อยู่สำนักงานปกครองนครหลวงวิจันทน์มีสหายพลจัตวาสุภาวันธรรมเทวาคณะประจำภาคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารนครหลวงพร้อมด้วยคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์แขวงหาติ่งเข้าห่วมสหายทวีไซหมอสมภูกล่าวว่าโดยปฏิบัติตามพิธีนำของ2ภาค2รัฐก็คือคณะปฏิบัติงานพิเศษของลาวกับคณะปฏิบัติงานพิเศษของเวียดนามว่ารวมเฉพาะแม้ระหว่าง2คณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงฮาติงที่ได้ลงนามบทบันทึกร่วมกันในครั้งที่23พฤษภาคม2565ผ่านมาได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อหัวมือจะตั้งปฏิบัติเวียกการสำรวจซอกค้นขุดค้นอัฐิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในป่างสงครามอยู่ลาวโดยเฉพาะเมนอยู่พื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำกลับคืนประเทศเวียดนามพันการจะตั้งปฏิบัติแผนการขุดค้นระดูแรงประจำปี2565-2566ขณะแมนสามารถขุดค้นได้1อัฐิอยู่ที่บ้านนางงมเก่าเมืองไสธานีถ้าเทียบใส่คาดหมายสุสนของแผนการที่ได้วางห่วมกันไว้แมนให้ได้1-2อัฐินั้นถือว่าสามารถจะตั้งปฏิบัติหาผิดชอบได้ตามคาดหมายซึ่งผ่านมานับแต่ปี2000ฮอดปี2006อยู่นาคนหลวงเวียงจันทน์และขุดค้นอัฐิได้ทั้งหมด133อัฐิถึงเป็นว่าในซุ้มปีที่ผ่านมาหน่วยงานขุดค้นของนครหลวงเวียงจันทน์และหน่วยงานขุดค้นของแขวงฮาติงได้พร้อมกันเอาใจใส่ในการเก็บกำข้อมูลและลงขุดค้นอยู่ตามจุดต่างๆตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นเจ้าการก็ตามแต่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังพบข้อยุ่งยากเป็นต้นพนักงานปฏิบัติอบุโสบำนาญก็คือประชาชนผู้ที่รับข้อมูลจากจุดอธิหรือผู้ที่รับรู้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนหลายเหมือนได้เสียชีวิตไปแล้วบางจุดผู้ที่ให้ข้อมูลแม่นเป็นลูกเป็นหลานการซี้จุดข้อมูลอธิก็บ่ละเอียดจะแจ้งมีการหลงลืมและอื่นๆในโอกาสนี้ท่านทวีไซเหมาสมภูต่างนาให้คณะพักอำนาจการปกครองและประชาชนบรรดาเผ่าสาวนาคนหลวงเวียงจันทน์แสดงความรู้บุญคุณอันลึกซึ้งต่อภาครัฐกองทัพและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวัตถุและส่งลูกหลานผู้ประเสริฐเข้ามาปฏิบัติพันธสัญญาอันสูงส่งช่วยเหลือการปฏิวัติอยู่แล้วนับแต่ระยะต่อสู่ครุษาสตร์ก็คือระยะปกปักรักษาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติขอแสดงความรู้บุญคุณอันใหญ่หลวงที่หาอันเปรียบบ่ได้นั้นพวกเขาจะขอจดจำฝังลึกในดวงใจของปวงชนลาวตลอดไปในโอกาสนี้ในพิธีดังกล่าวยังได้เซ็นบทบันทึกการขุดค้นอัฐิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามลัดดูแรงประจำปี2006-2007มอบใบย่องยอและของขวัญซึ่งกันและกันระหว่างคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์และคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงหลังจากสำเร็จการพบปะคณะทั้งสองฝ่ายยังได้เดินทางไปวางพวงมาลาและมอบหับอัฐิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตปางสงครามในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่กรมสักการทหารนครหลวงเวียงจันทน์เติมอีก
0: เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นเติมท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหากาเกียมจัดหลายกิจกรรม ในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเล่าคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
2: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงสลีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเราก็ได้กระเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเราเพื่อกระเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเราก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันนึงที่สําคัญเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ลูกหลานของพวกเราในปีนี้พวกเราก็ได้กระเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเราจนนับทั้งภาครัฐและก็เอกชนเพื่อตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่1แล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเราได้รับรู้ความหมายสําคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทําแม่นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของ5หลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตอนนั้นนี้ก็ช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการสอบเสียงเรือนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลูกจิตสํานึกและก็ให้พระเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทําเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการสอบเสียงจบสั้นเรือนสั้นดังกล่าวฉะนั้นนี่ทั้งหมดกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
0: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงสลีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุขโยหงเฮียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเฮียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้ห่มเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเฮียนกระเกียมสอบสิ่งในสั้นประถมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบเสียงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
1: ้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมหรือป่าดงดิบของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมภูแมนเมืองมรดกโลกนครหลวงปะบางมิทันสมหวังพิมพ์มาวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นและสากลเข้าร่วมท่านสมหวังพิมพ์มาวงให้สัมภาษณ์ว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีระดับสากลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายในการคุ้มครองป่าดงดิบในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้ค้นคว้านโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองการอนุรักษ์ป่าดงดิบก็คือการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงรักษาได้ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาหรือเกี่ยวกับแนวทางแผนการร่วมมือของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกในต่อหน้าเพื่อซอกหาแหล่งทุนเข้ามาช่วยสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญให้แก่การเสริมขยายทิศทางของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อการปกป้องป่าไม้ดั้งเดิมเป็นบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงความทนทานต่อสภาพอากาศการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการลดพรความทุกข์ยากของประชาชนทั้งสุขยู่ให้คาดหมายการปกคุมของหน้าที่ป่าไม้กว่า70ส่วนห้อยในทั่วประเทศนอกจากนั้นลาวยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มเนื้อที่อนุรักษ์และภูมิสันฐานอนุรักษ์ให้บรรลุประมาณ5ล้าน8แสนเฮกตาร์ภายในปี2030เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชีวะนานาพันธุ์แห่งชาติและพันธะสากล
3: การเป็นเจ้าภาพของนี้แล้วครั้งนี้พวกเขาก็ถือว่ามีความคาดหวังหลายเนาะอันที่หนึ่งก็เป็นพวกเขาจะเสริมสร้างหน้าตาภาพลักษณ์บทบาทของสปปลาวของประเทศเราเนาะถือว่าที่มีความตั้งใจในการปกปักรักษาป่าไม้ก็คือสิวานาพันธุ์และการร่วมมือด้านการปกปักรักษาดินฟ้าอากาศในระดับภาคพื้นและสากลที่สองนี่คือว่าพวกเขาก็คาดหวังที่จะสร้างโอกาสในระดับในการระดมทุนในการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลโดยเฉพาะเป็นคู่ทำงานในครั้งนี้มันสำคัญหลายคือทั้งเจฟGlobal Environmental Facility นี่เป็นกองทุนสีเขียวโลกนี่คือว่าพวกเขาผ่านมาพวกเขาก็ได้หลายเงิน หลายร้อยล้านดอลลาร์นะซึ่งมันคาดหมายในครั้งนี้นะพวกเขาอยากระดมทุนโดยเฉพาะการเป็นการคุ้มครองการป้องกันไฟไหม้ลำปานี่เนาะและการเสริมสร้างโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่ว่าลดพรการทำลายป่านี่โดยเฉพาะพวกเขาที่ได้ส่งเสริมทางด้านการเหตุการณ์ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เนาะการส่งเสริมบ้านที่แบบปลอดควันการส่งเสริมกสิกรรมที่ไม่ต้องจุดป่าเนาะและการส่งเสริมเบี้ยงานสินเชื่อคาร์บอนของสปป.ลาวเพราะว่าพวกมีการแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลายประเทศที่เข้ามาร่วม
1: ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสนทนาแลกเป็นบทเรียนทางได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวงซีและจัดกิจกรรมสุกยู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่บ้านทาแป้นนครหลวงพะบางตื่มอีก
0: ภาครัฐบาลถือเอาเวียกงานป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญโดยกำหนดบรรดานโยบายแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการออกนิติกรรมกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิติกรรมใต้กฎหมายท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาภาครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนหลากหลายในแต่ละระยะที่ติดพันกับเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่าไม้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่นๆซึ่งบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้พร้อมกันติดตามและจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองเอาใจใส่ปกปักรักษาป่าไม้ติดพันกับการฟื้นฟูป่าไม้เห็นว่าได้รับผลดีสมควร
4: ผ่านการติดตามหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเขาก็เห็นว่าถึงว่าพวกเขาได้มีความพยายามในการปลูกป่าฟื้นฟูป่าในแต่ละปีแต่ติดพันกับการใช้มาตรการสกัดกันในการจัดตั้งปฏิบัติก็เห็นว่าเวียกงานดังกล่าวนี่พวกเขาก็ยังบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะแม่นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกและการปกปักรักษาร่วมทั้งการนำใช้อันนี้ก็ถือว่าพวกเขาจากตัวเลขที่พวกเขาสังร่วมในระยะผ่านมานี่ก็เบิ่งแล้วก็ถือว่าในระยะ5ปีก็ตัวเลขสูงพอสมควรการคุ้มครองและการนำใช้นี่เห็นว่ามันแต่ยังบ่ทันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรแ
0: ท้ท่านกงใจศรีดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้แขวงอัตปือได้กำหนดเวียกงานป่าไม้เป็นเวียกงานจุดสุ่มเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนคณะกรรมการปกครองแขวงได้มอบหมายตัวเลขฟื้นฟูป่าให้บรรดาเมืองและแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นใจกลางจะตั้งปฏิบัติตัวเลขดังกล่าวที่สภาประชาชนแขวงได้รับรองโดยกำหนดจุดสุ่มและเขตฟื้นฟูพร้อมทั้งมอบให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการปลูกไม้ให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
1: ้แขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแม่นพยาธิถอกท้องดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมกราคมปีนี้เป็นต้นมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีคนเจ็บที่เป็นพยาธิถอกท้อง 2,824 กรณีห้องลงมาเมนเบื่ออาหารซึมเสื้อทางระบบหายใจท้องบิดส่วนพยาธิว่อมี1กรณีเสียชีวิตพยาธิว่อเป็นเสื้อพยาธิหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยมจะลบล้างให้ได้ในปี2030
5: พวกเขามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ่นเด่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเป็นพยาธิถอกท้องตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาปัจจุบันเป็นสะสมมีอยู่ 2,824 กรณีห้องลงมาแมนเบื่ออาหารและกระหมวดอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจและต่อมาก็แมนพยาธิท้องบิดและที่สำคัญก็คือพยาธิว่อห้องพบ1กรณีในปัจจุบันนี้แมนเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธิหนึ่งที่สำคัญเขาจะเตรียมรูปร่างในปี2030สำหรับพยาธิว่อดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทำอิฐเลยอันนี้เป็นชุดหนึ่งที่พวกเขาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเขาได้เอาใจใส่สำหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิทอกท้องนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่และเนาะตามที่รายงานให้รู้
1: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่มว่าเสื้อพยาธิถอกท้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นมาสูงสมควรฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินควรปรุงแต่งให้สะอาดและสุกดีรวมทั้งหมักไหมควรล้างให้สะอาดก่อนกินเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นพยาธิถอกท้อง
0: ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ UT โรงแรมดอกจำปาได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจโครงการฟื้นฟูและบูรณะรักษาทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่ R3 ระยะที่1แต่3แยกบ้านบวมเพียงหาขวานน้ำลังมีความยาว18กว่ากิโลเมตรและระยะทางที่2แต่ขวานน้ำลังหาบ้านปรางมีความยาว17กิโลเมตรโดยการเข้าร่วมของทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาทานลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีทานผู้สิงคุณสิริเฮืองรองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำทาได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับความเป็นมาและสภาพของเส้นทางอาสามโดยเฉพาะแม่นแต่สามแยกบ่วมเพียง5บ้านปรางซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรอิงตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่และคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่ข้อตกลงของท่านเจ้าเขงเขงลำทาสำหรับเด็กที่406ทับคปคลงวันที่14พฤษภาคม2026ดังนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งในน้ำต่างหน้าให้องค์การปกครองเขตอุดมธานีจึงได้ตกลงให้กลุ่มบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวส่วนที่1แต่3แยกบ้านบ่มเพียง5ครัวน้ำลังซึ่งมีความยาว 18.72 กิโลเมตรและส่วนที่2แต่ครัวน้ำลัง5บ้านปรางซึ่งมีความยาว17กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัท EPL จำกัดผู้เดียวซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบเก็บกำข้อมูลและประเมินความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจเทคนิคผลกระทบทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
7: บุญจันทร์ดวงลือนักข่าวแขวงดุลำธารายงาน
0: บริษัทโลลินนาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิย่าหลานส่งเสริมพัฒนากาเฟลาวและช่วยเหลือสังคมได้นำเอาแกนแนวพันธุ์กาเฟคุณภาพสูงสายพันธุ์อาราบิก้าจำนวน1ล้านเม็ดหรือเท่ากับ600กิโลรวมมูลค่า $200,000 พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์กาเฟมามอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมกาเฟอยู่ท้องถิ่นและเพิ่มรายรับทางด้านกสิกรรมให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานีที่ศูนย์เทคนิคกสิกรรมบ้านโฮมตั้งหน้าบริษัทมอบโดยทานยานเพียงและหับโดยทานกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
8: ทานกงใจศิดาวงศ์ยังได้กล่าวมีคำเห็นและแสดงความขอบใจต่อบริษัทโลลินาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิญาล้านส่งเสริมพัฒนากาเฟลาวและสวยเหลือสังคมที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและให้ความสำคัญกับประชาชนชาวแขวงอัตปือซึ่งการสวยเหลือแกนแนวพันธุ์กาเฟของบริษัทในเทือนี้เป็นอีกบาทกล่าวอันสำคัญของการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมภายในแขวงให้มีการขยายตัวโดยเฉพาะการปลูกกาเฟที่ปัจจุบันทางคณะพักคณะนำของแขวงพวมกำลังซุ้มใส่สุกอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกอย่างหลวงหลายเพื่อสร้างรายรับที่มั่นคงและทานหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเอาแกนแนวพันธุ์กาเฟที่ได้รับการสวยเหลือเทือนี้นำไปพัฒนาให้เกิดดอกออกผลกล่าวสู่รายรับให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยาก
9: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: กองประชุมครบคณะเรียนงานผักเมืองละครเพลงแฝงสารวันเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่9สำเร็จลงเมื่อบดุลมณีที่สโมสรใหญ่ของเมืองภายใต้การเป็นประธานของสหายเวิร์นมณีมุงศรีวงศาเลขาคณะเรียนงานผักเมืองละครเพลงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
10: กองประชุมได้หาฟังการเผยแพร่มติกองประชุมครบคณะบริหารงานผักแขวงสารวันครั้งที่4สมัยที่10ผ่านข้อกำหนดบาโดยแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครจากนั้นก็ได้หาฟังบทติราคาการนำพาหอบด้านขององค์คณะผักเมืองในระยะ3เดือนต้นปี2006และทิศทางแผนการเก่าเดือนปี2006ซึ่งในระยะ3เดือนผ่านมาเมืองละครพิงได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเป็นต้น ขาดแคลนน้ำมันน้ำมันมีราคาขึ้นสูงราคาสินค้ามีการหนิงติงปัญหาอัคคีภัยและอื่นๆซึ่งได้กระทบต่อปัญหาแนวคิดของพนักงานรัฐกรก็คือประชาชนปัญหาการส่องแปลงเส้นทางสายลักและอื่นๆแต่ภายใต้การสีนำพาของคณะภาคแต่ละคันจึงเห็นให้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นด้านเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแล้วใจใส่จัดตั้งกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเคลื่อนไหวเหตุนาทีป้องกันตามจุดต่างๆในวันสำคัญของภาคของศาสตร์พลเด่นได้สุมใส่ป้องกันกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะภาคแขวงสารวันสมัยที่10ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ชุดที่10สภาประชาชนขันแขวงชุดที่5ซึ่งสามารถหาประกันได้ความสงบความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจใน3เดือนต้นปีได้เห็นว่าท่วงท่าในการจัดเก็บรายหาบเขาหัวประมาณได้1ตึกก็เก็บเทียบใส่กับ20ส่วนห้อยแต่ด้านอื่นๆก็มีผลสำเร็จ
11: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีจัดกองประชุมเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองในวันที่12พฤษภาคมนี้มีท่านคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครอง

0: มี 1,000 กว่าครอบครัวได้รับผลกระทบในนี้อัคคีภัย2ครั้งพายุพัด1ครั้งภัยน้ำท่วม2ครั้งรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด20ตึกกว่ากีบฉะนั้นในปี2026นี้องค์การปกครองเมืองเพียงก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันเมืองได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวังการช่วยเหลือฉุกเฉินและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแมนได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันการควบคุมและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติเวียกงานได้อย่างมีประสิทธิผลวงสวรรค์สุทธิวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
1: วันที่20พฤษภาคมนี้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลประชาชนเมืองลาบของจีนได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่โรงพยาบาลแขวงกลุ่มไซนำโดยท่านนางวูยู่ลินห้องหัวหน้าโรงพยาบาลประชาชนเมืองลาพร้อมด้วยคณะวิชาการแพทย์ให้การต้อนรับโดยดร.รัตตาวรรณจิตพร้อมด้วยการโรงพยาบาลแขวงกลุ่มไซพร้อมด้วยคณะบริหารงาน
2: การพบปะครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการการเพศและสาธารณสุขภาคพื้นซ้ายแดนจีนลาวระยะ2ระยะ3จุดประสงค์หลักเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการและการบริจาคอุปกรณ์การเพศที่ทันสมัยให้แก่หงหมอแขวงอุดมไซและหงหมอเมืองนาหมอในพิธีทานนางโวยู่ลินได้เน้นนักว่าการหัวมือในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการซวยเหลือด้านวัตถุอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมกันอยู่เขตชายแดนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั้ง2ประเทศสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการเพศที่มีคุณภาพและทันการพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ความสัตยกรรมลาวจีนให้เป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆจากนั้นท่านดร.รัตตาวรรณจิตก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเมืองลาที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเวียกงานสาธารณสุขของแขวงอุดมไซตลอดมาและการช่วยเหลือในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญที่สุดในการยกระดับความสามารถการบริการแบบครบวงจรของหงหมอแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้การปินปัวพยาธิมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนใส่เฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความผาสุกน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวต่างประเทศท่านปีเตอร์มักยักนายกรัฐมนตรีฮังการีมีเป้าหมายที่จะนำสกุลเงินเอโรมาใช้ในอนาคตโดยรัฐบาลจะดำเนินมาตรการเงื่อนไขต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศการปฏิบัติตามเกณฑ์ในการใช้เงินเอโรจะช่วยลดพลภาวะต้นทุนทางการเงินของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนฮังการีในวงกว้างต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่ลดลงได้สะท้อนเห็นถึงความเสื่อมมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบประมาณนอกจากนี้ท่านปีเตอร์มักยักยังเน้นว่ารัฐบาลฮังการีจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการหัดใส่แอวทางด้านการเงินพร้อมยังมีโอกาสอีกหลายในการปรับลดรายจ่ายในภาคส่วนต่างๆที่รัฐบาลสุดก่อนใช้งบประมาณหลายเกินไป
1: ตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีเจมยองของสาธารณรัฐเกาหลีและนายกรัฐมนตรีซานาเอทาคาอิจิของญี่ปุ่นได้แถลงการเห็นดีที่จะยกระดับการร่วมมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเลวหรือ LNG ท่ามกลางความขัดแย้งในตะเบียนออกกลางที่ยาวนานภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จกองประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของนครหลวงเซอุลทั้งสองฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่าการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นที่มีความสำคัญลึกซึ้งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตรงโซ่ความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมกันนั้นยังเน้นหนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้น
3: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขอิรักได้รายงานว่ามีคนเจ็บจำนวน837คนมีอาการหายใจฝืดย้อนพายุฝุ่นผัดปกคลุมประเทศแต่บ่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากได้รับการปินปัวในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขอิรักให้ฮู้ตื่นว่าแผนกสาธารณสุขในนครหลวง

0: แดดและแขวงอื่นๆได้ติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดหลังจากสภาพอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นโดยพายุฝุ่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปกติในประเทศอิรักซึ่งเกิดจากการกลายเป็นทะเลทรายต้นไม้มีหน่อยและภัยแห้งแล้งแก่ยาว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีนึงดังนี้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่หลวงพะบังแขวงพงศลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี้นครหลวงวิจันทร์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุกยู่ความเสื่อมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นในลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ละมื้อก็ได้นําเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างสาธารณะการทํามาหากินการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งล้วนแต่มีความหมายความสําคัญต่อพวกเฮาทุกคนโดยเฉพาะแม่นระยะนี้เป็นระยะที่พวกเฮาอยู่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นได้มีการหังหากระเกียมเบียร์ไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนาแต่ว่าพวกเขาปลูกวันที่1นั้นเพื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นสิริมงคลในการปลูกแต่ว่าจะปลูกแท้ๆปลูกมือใดก็ได้โดยเฉพาะในยามฝนนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่จะให้พวกเขาได้ปลูกง่ายนะแล้วก็เพื่อจะได้มีการบรรบัดง่ายเพราะว่าบ่ได้หดน้ําแต่ในกระตามนะปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบรบัดคือว่านั่นล่ะบ่แม่นว่าปลูกเพื่อปลูกปลูกแล้วก็ปะไปเลยตามมีตามเกิดบนใดต้นใดที่ว่าดินดับน้ําซุ่มเดมันก็เติบใหญ่ขึ้นมาคันถึกบนที่แห้งแล้งมันก็ตายไปฉะนั้นจึงว่าให้บรบัดรักษามันไปเสียหญ้าค่ะแมงไม้ให้มันแดนะนอกจากจะปลูกใส่เนื้อที่ที่ได้กระเกียมแล้วอยู่ตามโรงเรียนบ่หรือว่าโรงหมออ้อมแอ้มเฮือนซ่านบ่จังซี่อยู่ตามข้างหัวข้างส่วนจังซี่เฮาก็สามารถปลูกได้คือกันปลูกมื้อละต้น2ต้นหลายมื้อก็ได้หลายต้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาก็สามารถเป็นโฮมเย็นเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมดีอากาศสดใสฉะนั้นพวกเฮาต้องหอมแห่งหอมใจกันปลูกต้นไม้ให้หลายๆอนาคตจะสดใสภัยพิบัติก็จะบ่ตามมา

เอาเป็นใดๆกันมวนๆจากรายการพันไปก็คิดว่าคงจะสร้างบรรยากาศให้บรรดาท่านโดยเฉพาะแม่นผู้ที่กำลังพักผ่อนกินข้าวกินน้ำกันหลายคนก็ได้สำเร็จหน้าที่การงานของตนเองไปด้วยดีเอาสำหรับตอนนี้จะพาท่านไปเที่ยวทั้งแขวงจำปาสักซึ่งจำปาสักนี้เป็นแขวงหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหลงหลายอาจจะมีแนวใดๆพวกเขามาฟังน้ำกันทางรายการของพวกเขาจะนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังเช่นว่าวัดภูสะเหล่าตั้งอยู่ทางภูสะเหล่าเมืองพลทองแขวงจำปาสักติดกับขั้วข้ามน้ำของปักเซพลทองท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปักเซและขั้วข้ามน้ำของปักเซพลทองและกราบไหว้พระพุทธรูปใหญ่ทางภูสะเหล่าวันที่เหมาะสมในการมาเที่ยววัดภูสะเหล่าเป็นตอนบ่ายของวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าจะมีผู้คนมาเที่ยวหลายและมาย่างออกกำลังกายตามขั้วน้ำคองส่วนน้ำตกตาดเสฟ้ากำเนิดมาจากสายน้ำเสเปียนตั้งอยู่ท่ามกลางการห่มล้อมของป่าสงวนแห่งชาติเสเปียนบรรดานักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ด้วยกันอย่างในป่าและดูแลงถึงเป็นว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ได้มีการกำหนดถึงล้วงสูงของสถานที่น้ำตกแห่งนี้อย่างละเอียดก็ตามแต่ความงามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นแม้นบ่มีสถานที่แห่งใดคือและเสมอเหมือนได้ในความจริงแล้วประเทศลาวของพวกเขาจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิสันฐานจึงบ่เป็นทีแปลกใจเลยว่าทุกๆสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติล้วนแต่มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตาดห้วยลือสีเป็นตาดที่มีน้ำไหลลงมาจากหอมห้วยหลายสายปองลงมาใส่สายเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากตีนภูแล้วลอดขัวผ่านทางเลขที่13ใต้ของบ้านหลัก12เป็นห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักเซาตามสบายตาดนั่นพร้อมเป็นที่ฮู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกสารทิศนับมือนับเพิ่มขึ้นสถานที่นี้ได้กลายเป็นบ่อนพักผ่อนของผู้ที่มาเที่ยวชมได้ในทุกๆยามส่วนหลายจะเป็นมาในงานบุญประเพณีบุญประจำปีหรือบุญปีใหม่เป็นหลายเป็นพิเศษผู้คนส่วนใหญ่มักอาบน้ำนั่งล้มกันตามงนหินและยังเลาะป่าในเขตบริเวณอ้อมหอบที่มีป่าไม้แปลกและต้นยางเป็นส่วนหลายสายน้ำที่ไหลมาตามห้วยและไหลโฮมกันเป็นอ่างขนาดใหญ่ทางตอนเทิงก่อนมันจะแยกเป็นสายตกตามพาหินเป็นสั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ก้องพาหินนั่นจะมีพระพุทธรูปน้อยเกือบ10องค์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณชาวบ้านให้ความเชื่อถือและชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในแขวงจำปาสักส่วนการจัดแสดงเครื่องดนตรีเครื่องใส้บูฮานที่นำมาจากภาษาหินวัดภูและเรื่องราวความเป็นมาของประเทศลาวยุคปัจจุบันกับการต่อสู้ในสงครามต่างๆอุทยานบาเจียงเป็นอุทยานในแขวงจำปาสักที่เต็มไปด้วยความสวยงามของน้ำตกตาดป่าไม้ธรรมชาติเอกลักษณ์วัฒนธรรมแบบบูฮานของ11ชนเผ่าโครงการจัดสรรออกแบบเฮือนบูฮานชนเผ่าอย่างสวยงามมีการบริการดีถูกใจลูกค้าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้หลายพันคนต่อปี

เอาหลายคนกะมวนมวนจิตมวนใจหลังจากฟังลำฟังเพลงจากแล้วกันเนาะเอาละตอนนี้จะทานมาฟังสารนาฮูว่าจะเป็นเรื่องใดพวกเรามาฟังน้ำกันเมื่อว่าถึงอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนเฮาต้องกินในชีวิตประจำวันและการกินอาหารในตอนเช้าก็มีประโยชน์หลายต่อสุขภาพทางกายของเฮาถึงแม้นว่าตอนเช้าเฮาจะต้องเฝ้าไปเวียกไปการแต่เช้าเพื่อบ่ให้ลดแออัดอาจเฮ็ดให้หลายคนจนลืมกินอาหารเช้าก็มีโดยอ้างว่าบ่มีเวลาหรือว่าตื่นสวยก็เลยกินบ่ทันหรืออื่นๆแต่ท่านฮู้หรือบ่ว่าอาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพแถมยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างซึ่งพวกเราจะเน้นนำให้ทานฮู้อาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพในตอนเช้าก็คือต้มเลือดหมูใส่ผักตำนินเพราะว่าในเลือดหมูมีธาตุเหล็กและผักตำนินก็มีวิตามินซีอยู่หลายสามารถช่วยในการบำรุงสมองให้โปร่งใสดีข้าวนมปังไข่ดาวเหมาะกับวัยหนุ่มหญิงชายที่เฮ็ดเวียกและเด็กน้อยที่อยู่ในวัยกำลังเรียนช่วยในการกระตุ้นสมองและบำรุงสมองให้ปลอดโปร่งข้าวนมคกกาเฟอุดมไปด้วยวิตามินอาและวิตามินเอเฮ็ดให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่เพียงพอข้าวต้มหมูจะช่วยในการควบคุมน้ำตาลลดไขมันและระบบเผาผลาญได้ดีข้าวเหนียวปิ้งหมูในข้าวเหนียวมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและเฮ็ดให้สมองเจริญเติบโตได้ดีน้ำเต้าหู้ขนมคูควรรับประทานควบคู่กันจะดีที่สุดเพราะว่าน้ำเต้าหู้เป็นตัวช่วยบ่ให้แป้งดูดซึมไว้เกินไปและยังช่วยเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์และยังเฮ็ดให้ผิวสดใสอีกด้วย

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มในทางอ้อมย่างลวงลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้อ้าวเป็นได้ใดก็คิดว่าคงจะครบทุกรสชาติที่ทางรายการพวกเขาน้ำใหม่ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเพลงเป็นลำสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเนาะแต่นั่นก็ตามสิ่งที่พวกเขาได้นำมาให้ทานได้ฟังเป็นประจำในตอนนี้ก็คือศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื่นละคำมื่อนี้จะเป็นคำศัพท์ใดมาฟังน้ำกัน

การนำเสนอสำนวนความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าปล่อยในภาษาลาวคำที่มีความหมายบ่งบอกอาการคำนามคำแทนนามเหตุให้บุคคลใดหนึ่งสัตว์ชนิดใดหนึ่งวัตถุสิ่งของใดหนึ่งออกจากการควบคุมคุ้มครองกักขังโดยความตั้งใจตามจุดประสงค์ใดหนึ่งมีลายเซ็นปล่อยปะห้างดังนี้เป็นต้นคำว่าปล่อยเป็นคำลาวโดยแท้เป็นคำกัมมะถ้าผสมเป็นวลีประโยคยิ่งมีความหมายลึกซึ้งไปตามจุดประสงค์การสื่อสารนั้นๆคำปล่อยหมายถึงอาการหรือการกระทําของคนสัตว์ที่เฮ็ดให้คำนามใดหนึ่งบิดม่มหรือให้ความเป็นอิสระจากการควบคุมจองดึงกักขังเลี้ยงดูดังว่านกมันปล่อยลูกไว้ในหังกกไม้โดกเพิ่นปล่อยนักโทษผู้ที่พ้นโทษและมีการประพฤติดีขึ้นนักโทษจำนวนหนึ่งถูกปล่อยย่นการประพฤติดีประโยคแบบนี้บางเทือบ่ใส่คำต่อท้ายว่าออกจากคุกก็ได้ความหมายย่นว่านักโทษที่ถูกปล่อยเนื้อแท้ก็แม่นก่อนนั่นถูกขังใส่คุกนางปล่อยนกเพื่อเอาบุญกุศลตามความเชื่อถือของเราเท่าปล่อยเหือให้ไหลไปตามกระแสน้ำนางปล่อยใจไปตามความนึกคิดนอกนั้นคำว่าปล่อยในภาษาลาวยังถือประกอบสร้างเป็นวลีที่มีความหมายเลิกกลัวหรือเป็นคำนวณดังคำปล่อยตัวปล่อยใจซึ่งหมายถึงอาการของคนที่หลงไหลไปกับสิ่งใดหนึ่งโดยบ่สนใจแนวอื่นนอกนั้นยังมีสำนวนดังว่าปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยเอียนลงตุ่มปล่อยปะละเลยและอื่นๆบางคำที่มีคำว่าปล่อยขึ้นหน้าบางทีก็บ่หมายถึงอาการของคำนามดังที่ได้กล่าวมานั่นเช่นคำว่าปล่อยลอยเป็นคำคุณนามหรือคำพิเศษที่บ่งบอกคุณลักษณะสีหน้ารูปทรงใบหน้าของคนตามจินตนาการวาดภาพดังเฮามักได้ยินขับทุ่งหลวงพระบางว่าโอแก้มปล่อยลอยหอยไตคันนาเอ๋ยบ่แข้งบ่ขาไตคันนามาดอมดอมการใช้คำว่าปล่อยในยุคสมัยใหม่ยุคแห่งการเสื่อมโยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีซึ่งมักได้ยินได้อ่านปล่อยตัวซึ่งสื่อความหมายปล่อยนักโทษหรือผู้ที่ถูกจับตัวประกันแต่ใดมาภาษาลาวมีคำว่าปล่อยตัวไปกับคำปล่อยใจประกอบเป็นวลีดังที่ได้ยกมานั้นส่วนการใส่เกี่ยวข้องกับนักโทษผ่านมาก็นิยมใส่ตัวอย่างว่านักโทษถูกปล่อยเพิ่นได้ปล่อยนักโทษที่มีการประพฤติดีในโอกาสวันทราบโจรปล่อยตัวประกัน2 คนดังนี้เป็นต้น

หลายคนก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปในการกินข้าวกินน้ำเอานั่งพักผ่อนเอาแห้งเกี่ยมลงสู่การผลิตข้าวนาปีเอาเฮ็ดยังไงเพื่อหาประกันผลผลิตเฮาในท้ายปีเฮาก็ต้องเริ่มแต่หัวปีเนาะชิดต้นหล่าบ่ทอหาต้นหัวปีคือเพิ่นว่าได้มาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขากันยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังมาม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพ้นใดที่ล้ำเลิศจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนอื่นตามถนนทางจะคือเพื่อเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันท่าของเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไอ้ติ๋งไอ้ติ๋งนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะไม่มาบอกพวกเห็นมันหนีบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: องแก้วเม็นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกๆท่านสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่ประชาชนพี่น้องบรรดาเผ่าทุกๆส่วนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศกลับขึ้นมาพ่อๆกันอีกเช่นเคยกับต้นกล้วยกับรายการขับลำท้องถิ่นรายการของพวกเฮามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงขับลำมวลๆควบคู่กันกับเนื้อหาสาระที่สำคัญโดยเฉพาะก็เป็นสาระน่าฮู้ที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตลีบางท่านก็ประกอบอาชีพหลากหลายเป็นรัฐกรเอกชนก็มีกำลังประจำการอยู่ตามสำนักงานห้องการต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งบ่ว่าจะเป็นเวียกสวนไร่นาเวียกการก่อสร้างต่างๆที่ใช้แรงงานต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษการเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งนอกจากจะเสี่ยงรับรังสี UV จากแสงแดดแล้วยังเสี่ยงที่หน่วยตานี่พร้อมได้ท่านผู้ฟังหน่วยตาคนเฮาเป็นเนื้อเยื่ออ่อนมีความบางเวลาถูกแสงแดดกระทบโดยเฉพาะแม่นรังสี UV นี่นะมันก็สามารถทำลายเยื่อหุ้มแกนตาเฮาได้เฮ็ดให้เกิดตาโตเพิ่นเอิ้นว่าต่อแดดต่อลมนั่นแหละถ้าว่าเกิดต่อขึ้นมามันก็เห็นให้ตาเฮามัวการแนมเห็นนี่ก็จะลดลงประสิทธิภาพการใช้งานของหน่วยตาก็ลดน้อยถอยลงก็เสี่ยงเกิดอันตรายได้จากนั้นแล้วก็ขอให้เอาใจใส่ในการระมัดระวังเป็นไปได้ก็ปกป้องหน่วยตาให้อยู่ในห่มก็คือใส่หมวกหรือว่าหาแว่นตากันแดดมาสวมใส่สำหรับผู้อยู่กลางแจ้งบ่เพียงแต่เท่านั้นแสงแดดบ่ได้ทำลายแต่หน่วยตามันยังทำลายคอลลาเจนที่อยู่ชั้นผิวหนังของคนเฮาพร้อมจากนั้นแล้วก็นุ่งเสื้อแขนยาวเพื่อปกป้องผิวหนังหรือว่าทาโลชั่นกันแดดอันนี้ก็จะเป็นอีกทางป้องกันอีกทางหนึ่งเนาะก็เอามาเล่าเอามาเตือนสู่มิตรรายการพวกเฮาให้พากันระมัดระวังโดยเฉพาะแม่นสุขภาพนี่แหละอันนี้การย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นและแน่นอนกลับคืนมาพบพ่อกันในมื้อนี้ก็ได้นำเอาเนื้อในรายการที่สำคัญหลายอย่างมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังมิตรรายการแต่ว่าคันทำอิฐจะมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงขับเสียงล้ำให้ได้สดชื่นกันซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: ผิดจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อันเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความบึกบานม่วนซื่นเป็นประจำบางท่านนั้นอาจจะกำลังประกอบอาชีพเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการกสิกรรมบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีรวมถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะท่านผู้ฟังระยะนี้นั้นเป็นระยะที่อากาศนั้นร้อนอบอ้าวตอนกลางเว้นส่วนกลางคืนมาก็คือว่าพอคลายแดดแสงแดดลดลงไปแล้วบ่มีแดดแล้วก็อุณหภูมิก็เพิ่มความเย็นขึ้นมาหน่อยนึงความร้อนก็ลดลงแม่นบ่ล่ะฉะนั้นแล้วก็เอาใจใส่ยามมื้อเว้นนี้หลีกเลี่ยงบ่ไปเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าประเสริญกับแสงแดดที่ร้อนหนในตอนกลางเว้นส่วนท่านที่หลีกเลี่ยงบ่ได้จำเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางแดดร้อนอันนี้ต้องได้เอาใจใส่พยายามใส่หมวกหรือว่านุ่งเสื้อแขนยาวป้องกันต้นโตเฮาบ่รับเอาแสงแดดโดยโกงเพราะว่าในแสงแดดนั้นนอกจากจะเฮ็ดให้เฮาฮ้อนเอาสูญเสียเหงื่อสูญเสียน้ำจากร่างกายไปแล้วละมันยังมีรังสี UV ซึ่งมีชื่อย่อมาจากอัลตราไวโอเลตรังสีตัวนี้นี้เป็นอันตรายต่อผิวหนังรวมถึงเหงื่อที่บอบบางของร่างกายคนเฮาก็คือเหงื่อแก่นตาหรือว่าเหงื่อน้อยตาผิวหนังนี้มีความหนาระดับหนึ่งได้ผิวหนังคนเฮาแต่ว่าเหงื่อน้อยตานี้มีความบอบบางหลายท่านผู้ฟังถ้าว่ารังสี UV ที่หุนแห้งหรือว่าแสงแดดที่แผดจ้านี้ส่องกระทบกับน้อยตาเฮาโดยกงเป็นระยะเวลาที่พอสมควรนั่นแหละนับตั้งแต่ประมาณ10วินาทีขึ้นไปมันอาจจะทำลายเหงื่อน้อยตาเห็นให้ตานี่เกิดต้อเกิดเป็นตาฝ้าตาฟางเป็นปัญหาครับการแนมเห็นในระยะยาวสนั่นแล้วนอกจากป้องกันห่างกายบ่ให้ถูกแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่ารังสี UV ในแสงแดดนี้หน่วยตานี่ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นไปได้ก็หาแว่นตากันแดดที่มีความเข้มสูงมาสวมใส่ในขณะที่กำลังขับขี่พาหนะหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งอันนี้เป็นการป้องกันสายตาบ่ให้ได้รับผลกระทบจากรังสี UV จากแสงแดดนอกจากนั้นแล้วเมื่ออากาศร้อนเอาห่างกายของคนเฮานี่ก็สูญเสียน้ำได้ง่ายโดยเฉพาะก็แม่นห่างกายจะพยายามปรับอุณหภูมิของต้นโตเฮานี้ให้อยู่รอดหรือว่าให้มีความพอดีโดยการขับเอาเหงื่อออกมาเหงื่อนี่ก็เป็นน้ำเมื่อเฮาสูญเสียเหงื่อหลายเฮาก็ต้องได้มีการสดเสยโดยการดื่มน้ำโดยการจิบน้ำเป็นประจำหรือว่าดื่มน้ำเท่าเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อสดเสยน้ำที่สูญเสียไปบ่แม่นแต่เฮาสูญเสียน้ำทางผิวหนังก็คือทางเหงื่อได้ท่านผู้ฟังแม้แต่เฮาอ้าปากเว้าหรือว่าเฮานั่งซื่อๆแล้วเฮาหายใจเข้าออกนี่นะความซุ่มซื่นหรือว่าน้ำนี่ก็ระเหยออกทางปากหรือว่าทางหูดังของคนเฮาพร้อมจังซั่นแล้วหูแนวนี้ก็เอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายโดยการมั่นเติมน้ำที่สะอาดให้แก่ร่างกายเพื่อบ่ให้ร่างกายสูญเสียน้ำ

0: จจนลิ้มลงได้ปดโมงจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอสผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปยิงอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกอย่างจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดงขันถามเขาบ่มีสติแดงลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กไปติดนอนนอนลูกเอ้ยจริงๆนะบอกโมเมนมันยิงหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปยิงถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่า

0: มาขายอยู่ในเมืองแมนต้องได้ใส้เวลาหลายวันจึงจะฮอดสะนั้นพวกเขาจึงได้นำใส้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันสั้นพวกเขาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
2: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

ูกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ถูกบ่มีเข้าอยู่ท้องสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเปิดแผ่นบนซื่นจากเสียงขับเสียงลำเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงขับเสียงลำและเนื้อหาสาระที่สำคัญมาเล่ามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังควบคู่กันกับเสียงขับเสียงลำบอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาเป็นนำได้และมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นกับเสียงขับเสียงลำไปจนกลัวเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวลซีแลนด์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพ่อพันธุ์หัวมือ2ฝ่ายในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนาปีนี้
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านอภิสันติบัณฑิตสสุขคาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตตปือแขวงจะปะซักได้เดินทางเยี่ยม

0: และเข้าร่วมกองประชุม2ฝ่ายที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้การเคลื่อนไหวสันทวามัยตรีกัมพูชาของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดนานให้นับมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะผ่านมาคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้พร้อมกันตีราคาสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการพันแปรอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกระโอกาสและสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐบาลลาวและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชานับมือเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านคนบดีที่หวังทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศพร้อมนั้นยังได้หัวมือกันสุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขปัญหาหยอดท่อต่างๆให้ลดน้อยลงในระยะ1ปีผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงกันและกันเป็นปกติได้หัวมือในโครงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนติดจอดพ้นเด่นแม่นการหัวมือกันสกัดกันต้านปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเหตุให้2ประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับที่ทั้งแผนการหัวมือประจำปี2026นี้ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพหัวมือกันในหลายโครงเขตรักษาความสงบเส้นการหัวมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการหัวมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามสายแดนการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้ง2ประเทศในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตสายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาฝ่ายลาวลงนามโดยทานพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูชาแมนทานอภิสันติบัณฑิตโซซุกขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาภายหลังสำเร็จกองประชุมขณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักได้เข้าเยี่ยมคำนาบสมเด็จมหาบวรที่บดีหุ่นมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาทานพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างนาคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ทานนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรธิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความต้อนรับและสมเซยต่อขณะนำกระทรวงป้องกันความสงบการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้มาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาบ่เฉพาะแม่นการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูชาพร้อมนั้นทานนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชายังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชาให้มั่นคงทนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เลือกซึ่งกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้2ประเทศลาวกัมพูชามีความสงบปลอดภัยประชาชน2ชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวอย่างได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์เจ้านรดมสีหานุเยี่ยมยามสถานทูตลาวประจำกัมพูชาตื่มอีก
1: กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนสมัยพิเศษจัดขึ้นมาบุรีรัมย์ในรูปแบบทางไกล ในนี้คณะผู้แทนจากลาวนำโดยทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นรัฐมนตรีสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มร่วมพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานและด้านเสบียงอาหารระบบตรงสู่การสนองการขนส่งกองประชุมได้เน้นถึงผลกระทบต่อการสนองความผันผวนของราคาน้ำมันและไอแก๊สที่มีท่าเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพอยู่ตะวันออกกลางพร้อมนี้กองประชุมยังได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ในต่อหน้าซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้มีมาตรการและนโยบายของตนในการรับมือวิกฤตการดังกล่าวและเพิ่มทวีการร่วมมือในอาเซียนเซ็นสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนสัญญาการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาและสัญญาอาเซฟกองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมกันพิจารณาหับพงเอาทนายการร่วมของรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะได้เน้นถึงการเร่งรัดโครงการร่วมมือด้านสายส่งพลังงานไฟฟ้าอาเซียนการสร้างความเข้มแข็งโครงการเสื่อมต่อท่อส่งน้ำมันการปรับปรุงสัญญาความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อไฟภาคพื้นอาเซียนการส่งเสริมการนำไส้พาหนะที่นำไส้ไฟฟ้าและการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานระบบการสนองความมั่นคงเศรษฐกิจภายในและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน
0: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ทานพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลเซลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลเซลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปัวพันอาเซียนนูเวลเซลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนหมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและตองโซการสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุกยูการหัวมือในบรรดาขั้นแห่งการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาคำ่ำเสิ่งได้เน้นนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเบียกคอลิเดิมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในภาคพื้นการหัวมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนูเวลเซลังที่แนะนำการพัฒนาบุคลากรในขั้นแห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในขั้นแห่งอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนูเวลเซลังให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกียมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลเซลังที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2026นี
1: ้เมื่อบดอนมานี้อยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งสภารัฐมนตรีองค์การพลังงานสากล2026ได้รับรองเอาข้อเสนอของเวียดนามเข้าเป็นประเทศเสื่อมตกขององค์การพลังงานสากลอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารขององค์การพลังงานสากลมีความเห็นโดยแน่นักว่าการร่วมมือได้มุ่งไปถึงการสร้างระบบพลังงานทั่วโลกที่ปลอดภัยเยือกเย็นและรับประกันค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้แก่ทุกๆประเทศพร้อมกันนั้นยังได้ยังเห็นว่าประชาชนหลายกว่า100ล้านคนพร้อมด้วยแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์คือไฟฟ้าแสงตะเวนไฟฟ้าพลังงานน้ำไอแก๊สและความสามารถในการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตและเวียดนามจะสวมบทบาทเสริมตัวสำคัญในองค์การพลังงานสากลทานจริงดึกให้เอกอัครทูตเวียดนามประจำฝรั่งได้เน้นนักว่าเวียดนามเข้าร่วมองค์การพลังงานสากลมีความหมายสำคัญพิเศษเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ติดพันกับบรรดาเป้าหมายการปล่อยธาตุการ์บอนให้ลดลงในระดับศูนย์และหันพลังงานเป็นสีเขียว
2: กองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปี2016ได้ไขขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่บาหลีอินโดนีเซียกองประชุมมีหัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยั่งยงโดยเน้นหนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตสิ่งดังกล่าวรวมทางบทบาทของคนหุ่นหนุ่มด้วยฐานะเป็นบรรดาการนำกำหนดทิศทางพัฒนาของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีสากลในโอกาสนี้ทานอีริกโทเฮอร์รัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยั่งยงผ่านการร่วมมือข้ามชายแดนและการท่องเที่ยวกีฬาและแขนงอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตบรรดาวละประชุมในกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทวีการร่วมมือและรักษาท่วงท่าพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาปริมาณสิทธิ์ที่หากบ่พ้นเด่นรวมทั้งสุขภาพจิตโอกาสเฮ็ดเวียกจิตใจสตาร์ทอัพทักษะดิจิตอลและสำคัญที่สุดแมนการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
1: ท่านเนื้อฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวสลังสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายการพ่อพันธุ์หัวมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามนิวแอนเซลังอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้ที่รัฐสภานิวแอนเซลังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังสองฝ่ายได้ติดราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดุนานระหว่างลาวและนิวแอนเซลังที่ได้หับการพรรณนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาหลายกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่17กุมภาพันธ์1963เป็นต้นมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงของทั้งสองประเทศอย่างเป็นปกติและการพัวพันหัวมือสองฝ่ายที่มีผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์การเก็บกู้ระเบิดปอทันแตกการหัวมือด้านพลังงานการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นๆพร้อมทั้งเห็นดีจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้นับมือแตกดอกออกผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการพัฒนาภายในประเทศให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนนิวแอนเซลังที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาในด้านต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนของลาวในปี2004ที่ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเซินรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและพร้อมทั้งเสื้อเซินเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ทีลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนปีนี้ในโอกาสนี้ท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและยืนยันจะให้การสืบต่อช่วยเหลือลาวในขงเขตที่จำเป็นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวรวมทั้งการเยี่ยมยามลาวในอนาคตในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะหารือกับท่านนางนิโคล่ากริกรัฐมนตรีหับผิดสอบเวียกงานการค้าสิ่งแวดล้อมและแม่ยิงนิวแอนเซลังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและยังได้เยี่ยมยามรัฐสภานอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐสภาห้องวางแสดงการสร้างรูปเงาหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวแอนเซลังพบปะพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่นิวแอนเซลังและพบปะโอลมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งวิลลิงตันอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากฝ่ายนิวแอนเซลังซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: ลาวและนิวแอนเซลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสุนันฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพ่อใหม่เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีก1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22-26มิถุนายนปีนี้ในระยะประชาคมอาเซียน

0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความคืบหน้าหลายด้านในการหางหากะเกียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมปิ่นอ้อมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ในวันที่23เมษายนที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของบรรดากรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งแบบเชิงนาและออนไลน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นรองคณะซี่นำรวมซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีความคืบหน้าไปหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในด้านพิธีการการหับต้นสถานที่ประชุมที่พักขนส่งอาสาสมัครติดตามแขกป้องกันความสงบแพทย์และด้านสื่อมวลชนในกองประชุมต่างหน้าของแต่ละกรรมการได้รายงานหน้าเวียกของตนที่จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาและแผนในต่อหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและแผนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสั่งรวมได้ว่าแต่ละหน้าเวียกมีการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้โอกาสนี้ทานกิ่งมโนพรหมมหาไซได้แสดงความสมเสยต่อกรรมการทุกฝ่ายที่ได้มีความหับผิดชอบสูงในการเป็นเจ้าการห่างหากกะเกียมนาเวียกภายลาวเหตุให้มาฮอดเวลานี้แม้นมีความคืบหน้าไปหลายบ่ว่าจะเป็นด้านเนื้อในเวลากองประชุมพิธีการต้อนรับต่างๆรวมไปถึงการจัดการด้านแผนงบประมาณการเงินสถานที่ห้องประชุมที่พักอาศัยของแขกภาชนะหับไซกองประชุมจัดแผนให้แขกทัศนาท่องเที่ยวตัวเมืองอาสาสมัคร LOVO การป้องกันแพทย์และการโฆษณาข่าวสารแต่แนวใดก็ตามทานห้องรัฐมนตรียังได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมทางเน้นหนักให้แต่ละกรรมการเพิ่มทวีความเอาใจใส่หับผิดชอบขึ้นตื่มในรายละเอียดเวียกของตนอย่างหอบด้านเพื่อหับประกันเหตุให้การเป็นเจ้าภาพของเราเว้ารวมและเว้าเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะเป็นเจ้าการในครั้งนี้ให้ออกมาอย่างมีผลสำเร็จและจบงามทุกประการ
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: พระเมตตาอายาลาวเมเลียงพุทธงาตอนอย่าหวามยาสิได้บ
1: ่โอ้ยบ่ใจนำไม่แล้วบ่มาบุญเลยน้องน้อยเห็นหน้าอายเก็บน้อยคิดนึงตาเดินหาลอดน้องมาเห็นหน้าตาเก็บมาเลยคิดนึงว่าน้องอยากก็เมตตาน้องอยากลาแม่กูอาจีไปต้อง

มางามพบกันไหวขันหน้าสุขคนใจ

ขอบสวรรค์ขันน้องมาเม่นวันจังสีเห็นดีพร้อมทุกปากการน้อง

เส้นหน้าดองพบกันสมพรไปทนอนเอ่ยโอ้ยพบแต่น้ำในแล้วบางงานคุ้มเลยพบแต่ลมของข้าหักเกลียวไว้

สมภาวมีกินมันไม่ลูกพอ

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ชีวิตในยามเป็นหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาเป็นหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพ้งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:15 นจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสอลงสลาดเลยในน้องแสงสว่างสนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานทุกๆค่ำคืนท้ายอาทิตย์แบบนี้ถ้าว่าท่านใดที่บ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมหมุนขึ้นมาที่ภาคระบบ FM 103.7 MHz ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอีกหนึ่งช่องทางรับฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เดนเส้นเก่าเส้นเคยพอๆกันทีมงานของพวกเฮาจะนำเอาเรื่องราวขบวนการของคนหุ่นนมมาฝากมาตอนบรรทัดเราได้รับหูว่าขบวนการสนุกของพวกเฮานับตั้งแต่ศูนย์กลางบรรดาแคว้งบรรดาเมืองในปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นจะตั้งปฏิบัติอีกอย่างแน่เคลื่อนไหวอีกอย่างแน่ติดพันกับเวียกงานต่างๆของศาสตร์ของผักฐานผู้ฟังแต่ว่าตอนรายการนี้จะมอบเพลงมวลๆให้มีรายการได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อฮอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาในระยะนี้นิ่งน้องจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวข่าวกระบวนการมาฝากมาตอนโดยเฉพาะแล้วการเคลื่อนไหวเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนเส้นเดียวกันกับกรมเยาวชนศูนย์การสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวกบกเฮาในระหว่างวันที่19หาวันที่21พฤษภาคม2016ที่ผ่านมานี้เนาะอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมเยาวชนศูนย์กลางสนมประชาชนปฏิบัติการกบเฮาก็ได้จัดสุดฝึกอบรมการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับเวียกงานเยาวชนอนุชนในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านนางปานีกินดาวงห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนมประชาชนปฏิบัติลาวเขาห่วมมีท่านว่าการแทนหัวหน้ากรมเยาวชนศูนย์กลางสนมเลขาห้องเลขาสนม17แขวงในทั่วประเทศคณะกรมนครหลวงกระทรวงที่มีการจัดตั้งเยาวชนธันวาและพนักงานรับผิดชอบของเวียกงานเยาวชนอนุชนในขอบเขตประเทศเขาห่วมในเถื่อนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็เพื่อเป็นการผันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชน5ปีครั้งที่3แปะติดพันกับแผนดำเนินงานของกรมเยาวชนและนอกนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการนำพาสี่นำและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเยาวชนอนุชนในทั่วประเทศให้ได้รับประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวกระบวนการและเปลี่ยนประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการเราจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ประธานไกสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่หักแพ้งกับเข่ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วในระยะนี้ยิบยกเอาข่าวกระบวนการมาฝากมาตอนเส้นเคยโดยเฉพาะเฮาจะติดตามเบิ่งว่าข่าวการเคลื่อนไหวของคณะสนมประชาชนปฏิวัติลาวขันแขวงเนาะได้มีการเคลื่อนไหวอีสังแน่เส้นเดียวกันกับคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวของแขวงสารวันเนาะท่านผู้ฟังในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะก็ได้หับต้อนคณะสาวหนุ่มคอมมูนิตี้โฮจิมินห์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนาะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมย่ามและเฮ็ดเวียกร่วมกันกับคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแขวงสารวันซึ่งได้จัดการต้นหาบอยู่ของการของคณะบริหารงานสนมแขวงสารวันโดยให้การต้อนรับจากสหายสุริศักดิ์ไซประเสริฐรองเลขาคณะบริหารงานสนมแขวงสารวันพร้อมโดยคณะเซิงฝ่ายคณะสนมคอมมูนิตี้โฮจิมินห์นครโฮจิมินห์นำโดยสหายนางถ่ายทิไหวเซินรองอำนวยการการจัดหางานสังเวชงานทำสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์พร้อมโดยคณะเซิงโอกาสดังกล่าวสหายสุริศักดิ์ไซประเสริฐได้กล่าวต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของคณะสาวหนุ่มคอมมูนิตี้โฮจิมินห์ในเทื่อนี้แม่นเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญของคณะสาวหนุ่มทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มทวีและหัดแหนความสามัคคีสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีและหัวมือหอบด้านที่สองพรรคสองรัฐก็คือประชาชนสองชาติลาวเวียดนามได้พร้อมกันเพิ่มพูนคูณสางให้งอกงามและมั่นคงมาฮอดทุกมือนี่ซึ่งว่าจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวในเทื่อนี้ของคณะสาวหนุ่มคอมมูนิตี้โฮจิมินห์ก็เพื่อเป็นการลงมาสำรวจในการกะเกียมความพร้อมและการจัดตั้งบรรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครดูแลประจำปี2016ที่แขวงสารวันนำอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงครับขอมาสนทนานำกันเติม

วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

0: ั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เขาลาวเออจงพักกัน
0: ทางผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือกรมสมสนหนุ่มลาวศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวหวามกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและขอขอบใจมายังมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหาฟังตั้งแต่ต้นจนฮอดท้ายสมงนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่าโยมลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

เล็กขดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลียวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังทีหากเพลงตอนหับทานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่แหละเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเหือไปเหนือเมื่อใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่มันก็อยากหลับอยากนอนแด่แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ถึกอกถึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังชัดเจนและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปแนวใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภายเงินเฟ้อค่าของชีพสูงข้าวยากหมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในรอบปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างซับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าของชีพสูงเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดก็อย่าเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใส่ใจสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างที่ถ้วนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใส่ใจยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับหลีกเลี่ยงการใส่จ่ายแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จนลืมลูได้ปวดมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่25พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการ Long List Long Life 11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงถ่ายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

10สลึงอยู่ฝากน้ำเยาโอ้เอาคะนิงหาได้เนอ2สลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกขี่ทีปากมันห้องตึ้งใจเลี้ยวใส่กระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปาลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเต็มอีกซึ่งรายการนี้นี่ก็มีท่านฟังเป็นประจำเด้แต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. หา 6:00 น. หั่นล่ะผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเพลงทั้งลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนในยามเศร้าๆคือจังซี่นี่ให้ผู้ที่ตื่นเด็กลูกเศร้าได้ฟังได้พักได้พรทางด้านอารมณ์จิตฟังเพลงไปอย่างเบิกบานมนต์ซึนปัจจุบันนี่นี่หลายคู่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะตื่นจากการหลับการนอนตื่นขึ้นมาเหตุเวียกงานประจำวันของตนเองกิจวัตรประจำวันของตนเองนั่นก็คือการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานเฮ็ดใดจะสู่ซนเฮ็ดให้ครอบครัวเงินซานมีเสบียงอาหารการกินที่คุ้มอยู่คุ้มกินมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าบวกกับเงินน้ำเงินเดือนหรือว่าเงินบำนาญหรือเงินที่เฮาหาได้มาเล็กๆน้อยๆนั้นประหยัดช่วยกันไปเพื่อสร้างความเป็นเงื่อนไขในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินซานพวกเฮาได้ตื่นตึกลุกเศร้าได้เวียกหลายแนวคือเพิ่นว่าแหละเป็นการดีนอกจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็ออกกำลังกายดิเพิ่มสมรรถภาพทางด้านจิตใจอารมณ์จิตให้แจ่มใสเฮ็ดให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนนั่นล่ะเฮาจึงจะมีเหงื่อมีแห้งพัฒนาครอบครัวพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งรายการล้มทั่วทิศหับปาลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี้ก็เป็นวันจันทร์เลยเป็นวันจันทร์ขึ้น9ค่ำวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน6เดือน7บ่แม่นเดือน6หรอกวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่25เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เดือนพฤษภาก็ยังอีกนับจากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่6มื้อเท่านั้นก็จะหมดแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้เป็นอะไรการจัดตั้งพันธกยามิติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละคงเขตเวียงงานเป็นใดเนาะพนักงานราชการพวกเฮาทหารตำรวจที่รับผิดชอบแต่ละคงเขตนั้นก็คงจะพันขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงเรื่อยมาเอา5 6เดือนแล้วก็ต้องได้มันกวดกามันสรุปคืนประเมินผลคืนว่าเวียกที่พวกเขาเฮ็ดไปนั้นประสบผลสำเร็จแนวใดยังมีหยังแดที่ยังค้างคาอยู่เฮ็ดเวียกบ่มีการประเมินผลกระซำกับบ่เฮ็ดนะท่านผู้ฟังประเมินผลมึงว่าโอ้เป็นย้อนอย่างน้อเวียกงานนี้จึงประสบผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงเรียกงานนี้เป็นอย่างมันค่อยข้างค้าอยู่กวดกาตีราคาขึ้นประเมินผลขึ้นเพื่อซอกหาหนทางแก้ไขในตนะจะได้ปรับปรุงให้มันถูกจุดเฮ็ดให้การปฏิวัติเวียกงานได้ผลสำเร็จตามระดับคาดหมายวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี่เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเนาะเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าหั่นแหละเฮาก็ผ่านจากการเป็นเด็กน้อยใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นสาวหนุ่มหลังจากนั้นมาอายุหลายก็เป็นผู้สูงอายุวัฏจักรการหมุนเวียนของคนเฮาไปเรื่อยๆนะโดยบ่อยู่บนเก่าว่าซั่นซะดังนั้นวันเด็กน้อยสากลพวกเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นอาเป็นอาเป็นผู้ปกครองนั่นแหละต้องได้เอาใจใส่เด้อในการอบรมบ่มสอนลูกหลานให้ประพฤติตนปฏิบัติตนไปในทางที่ดีเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองสิ่งใดที่เพิ่นห้ามสิ่งใดที่เพิ่นบ่ให้เฮ็ดก็อย่าไปฝืนเฮ็ดสิ่งใดที่เพิ่นเสริมขยายจงเอาใจใส่พร้อมกันเสริมขยาย
ให้ปรากฏผลเป็นจริงสร้างอนาคตที่สดใสให้เด็กน้อยที่เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสลัดหลักแหลมเป็นบุคลากรทรัพยากรที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติไปสู่จุดหมายสังคมนิยมนอกจากนั้นเด้การปลูกต้นไม้หลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายแขวงก็คงจะมีการค้าเกี่ยวไว้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นแน่ใดโน่คาดหมายทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้วางคาดหมายไว้คือแน่ใดอันนี้พวกเขาต้องโศกหูว่าปีนี้จะสู่โซนปลูกต้นไม้ให้ได้หลายเป็นไรได้จากต้นได้จากล้านจากล้านต้นเนาะแต่ละเขตแต่ละแขวงเด้มีการแบ่งปันแนวใดเพื่อสู่โซนปลูกต้นไม้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อที่ของพวกเขาเนื้อที่ประเทศลาวให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่เขียวสดงดงามสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันนี้เป็นเวียกงานที่พวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงในต่อหน้าเซียนเคยเด้อท่านผู้ฟังก็เซียนเคยคือเก่าแหละก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละขอบเขตแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมกับเพลงกับลำละเริ่มต้นของรายการจะให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนฟังเพลงแล้วจึงค่อยมาฟังข่าวว่าผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวอย่างให้ท่านได้ฟังแต่มีอย่างที่เกิดขึ้นได้ในระยะที่ผ่านมา

จากทางรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วบัดนี้นี่จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาเพิ่นได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะแห่งญี่ปุ่นและภรรยากีโกะคือวันที่11พฤษภาคมนี่แหละอยู่ที่พระราชวังอากาสกะทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นพร้อมด้วยภรรยาก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะแห่งญี่ปุ่นและภรรยากีโกะในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026อยู่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในโอกาสนี้นี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะและภรรยาคีโกะในครั้งนี้และได้นำเอาความยิ่งใหญ่ทำข่าวอันอบอุ่นจากประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศและภรรยาไปยังสมเด็จเจ้าจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและพระมเหสีพร้อมทั้งได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลแก่ลาวเฮาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์สาธารณสุขการพัฒนาโครงรางพื้นฐานกสิกรรมป่าไม้และของเขตอื่นๆรวมทั้งการจัดส่งเสี่ยวซานและอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาพิเศษแมนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ระเบิดโบราณแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวในขณะเดียวกันหันสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนะก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้อวยพรให้การเยี่ยมยามประเทศญี่ปุ่นจงประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและอวยพรให้สายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อและกันหัวมือที่ดีงามระหว่างสองประเทศญี่ปุ่นลาวเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในปี1955พุ่นนะตลอดระยะ7ทศวรรษกว่าที่ผ่านมานี่สายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างบ่จุจังพิเศษในปี2025ผ่านมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์ทั้งการทูตครบรอบ70ปีและการนำของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการยกระดับสายพันธุ์ทั้งการทูตจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์มาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านได้กลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการพันธุ์หัวมือลาวญี่ปุ่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมการพันธุ์หัวมือของสองประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในช่วงปีต่อหน้าและในปีผ่านมาหันก็ยังเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวหลายกว่า 1,100 เถื่อคนอันได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีหักแพงและความสนิทสนมก็คือการแลกเปลี่ยนและการเป็นมหาสู่ของประชาชนสองชาติลาวญี่ปุ่นอย่างสนิทแน่นอีกด้วยปัจจุบันมีอาสาสมัครญี่ปุ่นหลายกว่า50คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาเนาะอันนี้ก็แม่นข่าวที่เว้าถึงทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมภรรยาก็ได้เดินทางเข้าร่วมงานบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นประจำปี2026ซึ่งจัดขึ้นอยู่นครหลวงโตเกียวของญี่ปุ่นในกลางเดือนนี้แหละเอาข่าวต่อไปอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แมนคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวก็ได้สำเร็จการเคลื่อนไหว
สันทวมติอย่างเป็นทางการที่ราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งตอบสนองตามการเสริญของทานอภิสันติบัณฑิตสสขะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ซึ่งนำโดยพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุม2ฝ่ายอยู่ที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการแต่วันที่13หรือวันที่14พฤษภานี้และการเคลื่อนไหวสันทวมติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาของคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดุนนั้นให้น้ำมือดำเนินแฟ่นลึกซึ้งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะที่ผ่านมาซึ่งคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายนี่ก็ได้ตีราคาถึงสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและมีทั้งสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรครัฐบาลของลาวเฮาและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและกระทรวงภายในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาและกระทรวงภายในของกัมพูชาก่อนมือนับเพิ่มทวีการผัวพันหัวมือให้แน่นแฟ้นลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านคนบดีที่หวังทำลายมั่งเพการผัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศพร้อมนั้นก็ยังได้ร่วมมือกันซุ่มใส่สกัดกั้นและแก้ไขปัญหาหย่อท่อต่างๆให้ลดหน่อยลงในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกระทรวงภายในกัมพูชาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นปกติได้ร่วมมือกันในโครงเขตเรื่องงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทั้งด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนติดจอดอันที่พ้นเด่นแม่นการร่วมมือสกัดกั้นต้านปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเฮ็ดให้2ประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับทิศทางแผนการร่วมมือประจำปี2026นี้ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันร่วมมือกันในหลายคงเขตรักษาความสงบเช่นว่าการร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการร่วมมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการร่วมมืออำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนของ2ชาติในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของตนการร่วมมือด้านเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์และการร่วมมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันและอยู่ในโอกาสนี้เพิ่นก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการร่วมมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาฝ่ายกระทรวงป้องกันความสงบลาวลงนามโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาฝ่ายกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาลงนามโดยท่านอภิสันติบัณฑิตสสขะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและคณะแขวงอัตปือแขวงจำปาสักก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ต่างนาให้คณะรายงานจุดประสงค์ในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้รับทราบจากนั้นท่านสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาก็ได้แสดงความต้อนรับและชมเชยต่อคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบก
การนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้ไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาเว้าเฉพาะกับเป็นเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภายในของกัมพูชาท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้เน้นให้2ฝ่ายนี่หรือว่า2กำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชากัมพูชาลาวให้มั่นคงขนงแกนสืบต่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนา2กำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งรับประกันให้2ประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวมีความสงบปลอดภัยประชาชน2ชาติไปมาหาสู้กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและในโอกาสนี้นี่คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวยังได้เข้าวางพวงมาลาอยู่ที่อนุสาวรีย์เอกราชและได้สืบต่อวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เจ้านรรมศรีอนุเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษก็คือนักรบผู้ที่มีความอกอาจกล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติกัมพูชาในระยะที่ผ่านมาพร้อมนั้นคณะดังกล่าวก็ได้เข้าเยี่ยมสถานทูตลาวประจำราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นท่านสอนไซวันวันสนะเอกอัครทูตลาวประจำกัมพูชาพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับท่านเอกอัครทูตลาวได้รายงานสภาพการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวกับกัมพูชาในระยะที่ผ่านมาให้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้รับทราบโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความชมเชยต่อผลงานผลสำเร็จทางด้านเวียกงานการทูตที่ผ่านมาพร้อมทั้งสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดุนั้นระหว่างลาวกัมพูชาให้น้ำมือน้ำแนนแฟนลึกซึ้งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่ท่านทูตพร้อมคณะได้อำนวยความสะดวกทุกอย่างในการเดินทางเยี่ยมยามสันทวมติอยู่ราชาคัมพูชาในครั้งนี้หลังจากฟังข่าวมาอย่างยืดยาวแล้วบัดนี้ก็จะให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ฉะนั้นลายเส้นลายสายทวนคนหรือวิญจันทร์ลดลาพาหนะเนี่ยแน่แออัดเนาะพาหนะเนี่ยแออัดลายเกิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายฉะนั้นการไปการมาก็คอยไปคอยมาเพื่อว่าหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนถามว่าเกิดขึ้นมาแล้วนี่แน่นอนแหละมีแต่ความสูญเสียคือได้รุนในว่าผ่านมาทุกมื้อทุกๆวันนั่นแหละเนาะได้เว้ากับว่ากับมีรายการเนาะต่ํากันแล้วก็เสียเวลาหมู่อีกได้เนาะติดรถนี่ยาวเหยียดไปเออัดเอาแท้เอาว่าเธอสิเคลียร์อีหยังกันแล้วเธอสิไกลเกลี่ยกันแล้วโบธรรมดาท่านบ่ฟังเสียเวลาไปเติมอีกเนาะค่อยไปค่อยมาเด้อทําตัวเซาก็จังซี่สภาพดินฟ้าอากาศกับฝนก็ตกแน่ระยะนี้ก็ได้อยู่ด้วยข้อหนึ่งเป็นจันทร์เนาะฝนก็ตกแน่ฉะนั้นทางเส้นทางกับมื่นบางบอนบางที่ก็เป็นบวกเป็นคุ้มเนาะมีน้ำท่วมน้ำอ่างน้ำขังอยู่หั่นขี่รถไว้นี่รถใหญ่นี่แหละเหยียบน้ำขี้ตมใส่รถจักรกันซะเนาะถือเขาด่าหัวอีกซะอันนี้ก็บ่เป็นเนาะอันนี้ก็ได้ค่อยไปค่อยมาระมัดระวังเด้อเนาะอันนี้ก็ได้บ่อยากให้มันเกิดปัญหาตัวนั้นเกิดขึ้นมาคือว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีแต่ความสูญเสียเสียมกเสียใจว่าว่ากันกันยุ่งกันยากอีกบางครั้งบางทีไกลเกลี่ยกันบ่ลงร้อยก็สิมีมวยใส่กันซะล่ะบ่ใส่ความมนแฮงอันนี้ก็บ่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเอาค่อยไปค่อยมาเตือนสติมีรายการคือจังซั่นก็มีข่าวมาว่ามาว่ามาอมอารมณ์มาต้นมาฝากมีรายการเส้นเก่าเส้นเคยเนาะแต่ว่ามื้อนี้ได้อรุณจะนําเสนออีกครั้งนึงเกี่ยวกับผลสําเร็จของผสมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดชอรุณจะเสนอเติมอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าจะมีบางท่านจะนำเสนอไปแล้วแต่ว่าเดชอรุณจะเว้าอีกเพื่อเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องงานที่ฮีบด่วนนะบางครูบางคนก็ยังบ่ได้ฟังเทื่อข่าวๆเนาะเดชอรุณก็จะนำเสนอเติมอีกซึ่งว่ากองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริงานศูนย์กลางพักสมัยที่12ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามเลยในวันพหัสผ่านมาเนาะเดือนพหัสผ่านมาหรือว่าวันพหัสผ่านมานี่ตลอดระยะ3วันเนาะการดําเนินการประชุมนี้ภายใต้กับเป็นประธานของสหายธนรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีบรรดาสหายคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคเนาะในคณะบริงานศูนย์กลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มใส่ค้นคั่วประกอบความเห็นด้วยบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยมีในเลิกเซิงคงไปคงมาต่อการนำพาซี่น้ำของกลุ่มการเมืองและกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026ผ่านมาเนาะและก็ที่ทางเป็นการจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026ซึ่งว่าการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตาในระยะ6เดือนต้นปี2026และต่อการสรุปเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและกับเวียกงาน3สร้างพร้อมกันนั้นบรรดาสหายกรรมการในคณะบริงานศูนย์กลางพรรคนี่ก็ได้มีความคิดความเห็นแล้วก็เป็นเอกภาพการทับพ้องเอาด้านหลักการเนาะต่อหางมติของคณะบริงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่และหางมติของคณะบริงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยัติอาญาสิทธิ์โซลาดบางหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในโครงการการจัดตั้งในสังคมโดยมอบให้คณะรับผิดชอบสืบต่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ในโอกาสดังกล่าวนี้สหายธงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพรรคก็ได้มีคำคิดคำเห็นเน้นนักตื้มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในคณะกรรมการคณะบริงานศูนย์กลางพรรคนี้นำไปจะตามกันขยายและก็ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงซึ่งว่ากรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคก็ได้สืบต่อซี่นำติดตามสุกยู่บรรดากระทรวงองค์การนครหลวงและแขวงในการผันขยายมติการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางพรรควางออกให้แท้ตัวจริงและมีผลสำเร็จสืบต่อซี่นำให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นก้าวๆเป็นต้นแม่ปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินนี่รับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการ

0: ้องหับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพอัตราแลกเปลี่ยนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนในการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบต่อปราบปรามและก็แก้ไขให้ตกไปเป็นบางปัญหาโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์การปล้นจี้ชิงทรัพย์ในอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆสืบต่อที่นำการปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกกงจักคณะผู้ซอบเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ตัวจริงเอาใจใส่ปรับปรุงระบบการเมืองการคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขั้นให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะอยู่ขั้นหักฐานต้องรับประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐและองค์การปกครองต้องบริการรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้นเนาะมีความรุ่งเรืองและก็มีความวงไวทันกับสภาพการให้เป็นรูปธรรมสืบต่อซี่น้ำการค้นคว้าและก็นำเสนอเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาติเนาะโอ้ตัวนี้เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็สืบต่อเสนอสภาเนาะรับพ้องเอาดำเนินการปฏิบัติโดยไวสืบต่อซี่น้ำให้กักเกียมแล้วก็ดำเนินกองประชุมเวียกงานองค์การของภาคขั้นศูนย์กลางจำนวนหนึ่งให้มีความสำเร็จตามแผนการเนาะซี่น้ำการค้นคว้ากักเกียมเนื้อในบรรดามติของคณะบริหารศูนย์กลางภาคที่จะนำไปเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญสมัยวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางภาคในเดือนสิงหาคม2026กรมการเมืองเตซี่นำเวียกการหอบด้านตามแผน6เดือนท้ายปีและก็สืบต่อซี่นำการกะเกียมดำเนินกองประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่12ในท้ายปีให้ติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารส่วนกลางภาคประจำปี2026โดยลงลึกตีราคาความรับผิดชอบทางด้านการเมืองและมากผลตัวจริงในการสิ้นอนำพาเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบสหายทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศได้เน้นนักถึงความหมายความสำคัญและกับกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่12ว่าบรรดาหัวข้อนำมาปรึกษาหรือและกับรับเอาในครั้งนี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกับอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกปฏิบัติแม่นมติที่แน่ใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้มความเข้มงวดวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดกาติดตามของสภาแห่งชาติการสร้างกำลังแห้งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งทางการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนการปฏิบัติการตกลงและปฏิบัติกองประชุมครั้งที่3แมนเป็นแกนสารของการปฏิบัติปฏิกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคซึ่งในตอนท้ายของกรมประชุมสหายเลขาธิการใหญ่ก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ซนสุมถูกสติปัญญาเหือแหงทั้งหมดเข้าในการนำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและกรรมติกรมประชุมส่วนกลางในครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จและก็เป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นผลของกองประชุมเนาะข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่12ที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอในตอนต้นของรายการนี้และยังทำอิฐของรายการนี้เดชอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับการเปิดขบวนการเนาะการเปิดขบวนการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาการเปิดกระบวนการเฮ็ดเวียกเฮ็ดอนามัยเนาะเพื่อว่าสร้างผลงานคณะรับต้อนกรมสุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคเนาะซึ่งข่าวได้เกิดข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาเนาะกับมีทานสาครพรหมราชกรรมการในคณะพรรครองหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในคณะโฆษณาหุ้มส่วนกลางพรรคในเข้าร่วมซึ่งท่านสาครพมราชก็มีคำเห็นว่าเพื่อเฮ็ดให้กระบวนการในครั้งนี้มีในหลักซึ่งและก็ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมหลายขึ้นในต่างหน้าคณะพรรคคณะนำเฮียข้องและผู้กระโดดมายังสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรทั่วองค์คณะพรรคคณะโฆษณาหุ้มส่วนกลางพรรคนี้สุ่มใส่หกเวียกงานสำคัญเนาะโดยเฉพาะแม่นนกสูงสติทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นเพิ่มทวีความ สามัคคีไปให้เป็นปึกแผ่นแต่ละหักฐานต้องสืบต่อออกแหงงานสร้างผลงานเพิ่มทวีป้องกันความสงบในขอบเขตของตนรับผิดชอบและก็สร้างสภาพแวดล้อมในสำนักงานองค์การให้สะอาดงามตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยทานสาครพมราชก็มีคำเห็นตื่มว่ากองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพรรคในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญอีกเวลาหนึ่งเนาะเป็นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ผ่านมาพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนและกำหนดทิศทางหน้าที่ในต่อหน้าบนจิตใจเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการผันเปลี่ยนในเวียกการโฆษณาอบรมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงพร้อมทั้งเป็นการเปิดปั้นที่สำคัญในการคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคในคันธงน้ำหน้าเนาะคณะบริหารของพรรคในชุดใหม่ละเพื่อเป็นคันธงน้ำหน้าในการจัดตั้งปฏิบัตินำพาทั่วองค์คณะพรรคผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ในอีก5ปีต่อไปเนาะผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ในอีก5ปีต่อหน้าก็คือหน้าที่การเมืองให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกแหงงานรวมมาสั้นๆในการเปิดกระบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคเนาะคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพรรคมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับวันที่22พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์เนาะได้มีการลงนามพิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาระหว่างองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์และกับบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวพิธีดังกล่าวนี้ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยทานศิริราชธงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยการนำภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ก็ประกอบด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา2แห่งบ้านธาตุขาวเมืองศรีสัตนาถนครหลวงวิจันทน์กำลังการผลิตนี่แม่น 20,000 เม็ดก้อนต่อวันเนาะแล้วก็บ้านญาผะเมืองศรีโคตรบอนี่กำลังการผลิตนี่แม่น 20,000 เม็ดก้อนต่อวันเนาะโครงการได้ดำเนินรูปแบบการก่อสร้างดำเนินแบบมอบโอนโดยเฉพาะแม่น BOT นั่นเนาะหรือว่า BOT ในระยะเวลาสัมปทานใน30ปีเนาะโดยบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและก็คุ้มครองถึงว่าสัญญาการกำหนดเวลาระยะการก่อสร้าง1ปีแต่ทางบริษัทสามารถยัดแยงเวลาสำเร็จการก่อสร้างใน7เดือนโดยนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันทั้ง2โรงงานได้สำเร็จการก่อสร้างและก็พร้อมเปิดนำใช้อย่างเป็นทางการแล้วการจะตั้งปฏิบัติโครงการนี้ก็มีจุดประสงค์อย่างทานผู้ฟังมีจุดประสงค์เพื่อผลิตเนาะและการสนองน้ำสะอาดที่มีมาตรฐานให้แก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงวิจันทน์เพื่อจะให้เครือกระจายน้ำให้ทั่วถึงนำประชาชนในขอบเขตโครงการถือเป็นบาดก้าวสำคัญเนาะในการห่มมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยและก็เยือนยงในพิธีนี่ต่างหน้าลงน้ำฝ่ายรัฐนี่นำโดยท่านศิริราชธงสิงห์ทองเพ็งเนาะขออภัยเนาะต่างหน้าโดยท่านธนงศิลป์แสงพระวงศ์หัวหน้าองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนนครหลวงวิจันทน์และก็ฝ่ายบริษัทแม่นทานนางสุจินดาแสงเพชรภูมิด้วยการบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวอันนี้ก็เป็นการลงนามหรือว่าเซ็นสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา2แห่งอยู่นครหลวงวิจันทน์เนาะ 40,000 เม็ดก้อนต่อวัน2แห่งกับบอนละ2เม็ดก้อนนะบอนละ2เม็ดก้อนก็ถือว่าจะถ้าว่าก่อสร้างสำเร็จก็จะสามารถสนองหรือว่าสามารถสนองน้ำให้ประชาชนได้สุ่มใส่อย่างเพียงพอว่าซั่นซะมาต่อที่ข่าวรัฐบาลออกตำรับใหม่ว่าด้วยฝุ่นเพื่อยกระดับกสิกรรมลาวให้มีคุณภาพและก็ปลอดภัยข่าวในเกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมนี้รัฐบาลก็ได้ประกาศใส่นำใส่รัฐดำรัสดำรัสบ่เป็นรัฐดำรัสเนาะดำรัสว่าด้วยฝุ่นฉบับเลขที่123ทับรบอย่างเป็นทางการดำรัสฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อนอิงทางด้านกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองติดตามและก็กวดกาเวียกงานพัฒนาธุรกิจฝ ุ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งรับประกันคุณภาพของฝุ่นทุกประเภทที่จะนำใช้ในแขนงการกสิกรรมทั่วประเทศการออกดำรัสฉบับนี้ก็ถือเป็นบาดก้าวกระโดดที่สำคัญเนาะในการปกป้องผลประโยชน์โดยโกงของสาวกสิกรและกับพ่อแม่ประชาชนให้ได้นำใช้ฝุ่นที่มีมาตรฐานสูงลดผลความเสี่ยงจากการนำใช้ฝุ่นปลอมหรือฝุ่นที่บ่มีคุณภาพที่ส่งผลให้แห้งต่อผลผลิตและกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ก็เพื่อเน้นใส่สุกยู่และก็ยกระดับให้ผลผลิตทางด้านกสิกรรมของลาวนี่มีความปลอดภัยเนาะได้มาตรฐานและก็สามารถแข่งขันในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างเยินยงสำหรับผู้ประกอบการชาวเกษตรกรมวลชนทั่วไปที่ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบ่เงื่อนไขสิทธิ์และกับมาตรการต่างๆของดำรัสว่าด้วยฝุ่นฉบับนี้ก็แม่นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้โดยผ่านระบบการแบ่งปันเอกสารทางออนไลน์ของรัฐบาลที่ลิงก์เอาดาวน์โหลดโดยกงเนาะอยู่ลิงก์ต่างๆเนาะก็สามารถโทรไปสอบถามได้เนาะโทรไปสอบถามได้มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับนำเสนอความรู้เนาะเกี่ยวกับผู้ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายนี่นะควรได้รับการลงโทษแล้วก็สดใสคืนผลเสียหายตามความเป็นจริงเลยโดยเฉพาะเหตุการณ์ป่าตายอย่างต่างๆนี่นะท่านผู้ฟังการปล่อยน้ำเปื้อนน้ำหยังเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมมีผลกระทบเนาะก็ถือว่าลาวเฮานี่เป็นประเทศที่ถือเอาการกสิกรรมนี่เป็นพื้นฐานในท่านผู้ฟังให้แก่การขยายอุตสาหกรรมเพื่อว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะการขยายตัวแน่นอนว่าต้องมีการบุกเบิกขยายเนื้อที่การผลิตออกเป็นวงกว้างเพื่อการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งผู้ลงทุนสัมปทานเนาะเพื่อผลิตกสิกรรมให้ได้หลายกลายเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายส่งออกและทั้งภายในและต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการเมื่อมีการผลิตทันผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะเป็นการปลูกพืชพันธุ์นี่นะพืชพันธุ์ธัญญาหารให้ได้หลายกลายเป็นสินค้านั้นก็จึงเฮ็ดให้ผู้ลงทุนผู้ผลิตนี่ต้องหันมานำใส่สารเคมีเข้าช่วยเนาะเพื่อให้การได้รับผลผลิตที่สูงเนาะโดยที่มีการควบคุมการนำใส่สารเคมีนี่บ่เข้มงวดเท่าที่ควรได้บ่ทั่วถึงกลายเป็นช่องว่างเนาะกลายเป็นช่องว่างให้บางหัวหน่วยการผลิตนี่ฉวยโอกาสนำใส่สารเคมีเกินความจำเป็นทั้งฤดูแล้งและก็ฤดูฝนซึ่งส่งผลกระทบแบบทั้งกลุ่มและก็ทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมสัตว์สาว่าสิ่งพาให้เกิดดินเสื่อมคุณภาพและก็รวมทั้งชีวิตของประชาชนอยู่ในของเขตเพียงแต่เดือนเดียวเนาะเพียงแต่เดือนวันก่อน5เดือนพฤษภาของปี2026นี้ท่านผู้ฟังก็ให้เกิดเหตุการณ์ป่าตายนี่มีจำนวนหลายร้อยกิโลเลยอยู่ตามลำแม่น้ำต่างๆนี่โดยเฉพาะนั้นอยู่ลำน้ำโดนนี่ลำน้ำเสโดนกวมเอา3เมืองอยู่ทั้งแขวงเนาะคือนี่วังสงวนบ้านทาเมืองเสบ้านพูนแพงแล้วก็เมืองสารวันวังสงวนคงใหญ่บ้านแก้งตะหวังบ้านดอนเมืองและบ้านทาหลวงเมืองคงสิโดนแขวงสารวันและเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจับซักจากการกวดวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดที่ถ้วนของภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งศูนย์การและท้องถิ่นแล้วยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ป่าตายครั้งนี้แม่นย้อนโรงงานแป้งมันต้นคูณมีไซคงสิโดนจำกัดตั้งอยู่บ้านหมื่นปูเมืองคงสิโดนปล่อยน้ำเปื้อนลงสู่แม่น้ำคงสิโดนเนาะลงสู่น้ำคงสิโดนจึงเหตุให้ป่าตายในเป็นจำนวนหลายแหละส่วนสาเหตุที่2แม้นเกิดอยู่สายน้ำแจ้งเมืองโพนหงแขวงเวียงจันทน์มีป่าตายเป็นจำนวนมหาศาลเลยลอยตามยุนน้ำมาแหละจากบ้านน้ำแจ้งนาโพใต้เมืองโพนหงปองไซเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์สาเหตุต้นตัวนี้มันเกิดจากการฟาร์มหมูแม่พันธุ์เนาะแล้วก็พันธุ์ซีนจ้างเวยซิงปล่อยน้ำขี้หมูนี่ไหลออกไปพักอยู่น้ำสุดท้ายเนาะผักอยู่อ่างผักน้ำสุดท้ายนะโดยไม่มีการบำบัดที่ถึกวิธีเมื่อเกิดฝนตกนักเห็ดให้น้ำนี่ดังกล่าวนี่โฮมใส่กันแล้วสุเอาน้ำที่ว่าขังไว้นะลงสู่หอยน้ำเต่าเนาะลงสู่หอยน้ำเต่าป่องใส่น้ำแจ้งโดยกงจนว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ได้โจ้สัวข่าวได้แจ้งโจ้สัวข่าวในการดำเนินกิจการนะโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และก็พันธุ์หมูพันธุ์ซี่นี่นะ เพื่อว่ากดคืนดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมสังคมได้รับผลกระทบเนาะพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายได้ตัวนี้นี่เป็นปัญหาซ้ำเฮือแก้ไขบ่ตกจักเทื่อเนาะขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่นะสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติให้เข้มงวดแท้ๆเนาะในการดำเนินคดีต่อผู้ที่บ่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะเจ้าของบริษัทเนาะปล่อยน้ำเปื้อนน้ำเปอะลงห้วยน้ำห้วยน้ำลำเซต่างๆเฮ็ดให้ป่าตายทำลายระบบนิเวศเบิดทำลายชีวิตสัตว์สาวาสิ่งต่างๆรวมถึงผลมีผลกระทบถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์เฮาอีกเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ต้องฝากภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกิจการแก้ไขให้มันเด็ดขาดอีหลีเนาะให้มันเด็ดขาดอีหลีถ้าว่าบ่เด็ดขาดอีหลีนี่แน่นอนอาจจะมีผลกระทบตามมานี่เป็นปัญหาในหลายอย่างแก้ไขบ่ตกเนาะแก้ไขบ่ตกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามลิ้น3ตัวน้ำหนัก6กิโลคืนสู่ธรรมชาติถือว่าเป็นสัตว์ที่ห่วงห้ามอีหลีใกล้จะสูญพันธุ์มาซั่นซาเนาะข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาเมืองน้องแขวงสวรรค์เขตได้ปล่อยสัตว์ป่าห่วงห้ามประเภทลิ้นจำนวน3ตัวในนั้นลิ้นจำนวน2ตัวมีน้ำหนัก2ตัวละ2กิโลกรัมลูกลิ้นอีกน้ำหนัก700กรัมรวมน้ำหนักทั้งหมดนี่มัน6กิโลกรัมกับคืนสู่ป่าธรรมชาติก่อนที่จะปล่อยลิ้นกับคืนสู่ป่าธรรมชาตินั้นเพิ่นก็ได้จัดพิธีทางศาสนาเสียก่อนได้นะเป็นพิธีทางศาสนาดังสัตว์ดังกล่าวนี่แม่นประชาชนได้มาจากการไปซอกอยู่หากินตามธรรมชาติมีพลเมืองดีได้ไปไถเอาแล้วนำเอามามอบให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ห่วงห้ามเนาะแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์ที่สุดเลยก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะการปล่อยสัตว์ในครั้งนี้ก็มีทานบัวลมอินทะวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้องทานสาคำเกียรติวงศาเนาะหัวหน้าองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองมีอำนาจการปกครองและภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมถือว่าดินจำนวน3ตัวนี้ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติก็หวังว่าจะสร้างความสมดุลแล้วก็จะออกแม่ขยายพันธุ์ว่าซั่นซะเพื่อว่าให้มีหลายๆตัวเฮ็ดให้ระบบนิเวศของเฮานี่อุดมสมบูรณ์ชีวนานาพันธุ์ก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับแขวงจำปาสักเร่งเฮ็ดอนามัยสายสื่อสารอยู่จุดที่เกิดไฟไหม้หลายครั้งและก็จุดที่มีความเสี่ยงข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารของแขวงจำปาสักร่วมกับบริษัทยูนิเทลบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนและก็บริษัท ETL จำกัดสาขาแขวงจำปาสักก็ได้เคลื่อนไหวติดตามกวดการและก็เฮ็ดอนามัยเก็บเมี่ยนใส่เครือข่ายโทรคมอยู่ตามเสาไฟฟ้าและก็มีจุดความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยอยู่นครปากเสนำโดยทานแก้วศิริสวัสดิ์หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงนี่ก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อติดตามทิศการอนามัยเมี่ยนสายฟื้นสายไฟสายโทรคมถ่ายโทรศัพท์อยู่ตามเสาไฟถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าต่างเจริญตลาดใหม่ปากเสเนาะนครปากเสเพื่อแก้ไขเฮ็ดอนามัยเก็บเมี่ยนสายเครือข่ายโทรคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเลี่ยงอัคคีภัยในต่อหน้าเอาแสดงความสงสัยก็ถือว่าเฮ็ดไว้ก็ดีนะเนาะเฮ็ดไว้ก็ดีเพื่อว่าป้องกันบ่ให้มันเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ่อมอเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันในมื้อนี้ก็ขอฝากขอเตือนอีกเช่นเก่าเช่นเคยเกี่ยวกับการนำใช้รถใช้ถนนในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังเด้อยามไปลาไปการไปห้องห้ำโรงเรียนก็จังซี่สภาพเส้นทางกับมื้อแน่ฝนตกแน่ค่อยไปค่อยมาเนาะหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุการก็ออกยากจะออกจากเฮือนก็ต้องเบิ่งกวดกาเบิ่งฟืนเบิ่งไฟเนาะควรเป็นระเบียบห้อยอยู่ในเฮือนซานป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยยามวันพระวันศีลจังซี่ใต้ธูปเทียนบูชาก็ต้องติดตามบ่ควรเลินเล่อขาดสติเนาะการใต้ธูปเทียนบูชานี่ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ได้ให้แก้ปัญหาการเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นนี่นะเนาะการออกจากยาวจากเฮือนกวดกาเบิ่งปักเสียบพื้นไฟต่างๆเนาะกวดกาเบิ่งสภาพเทคนิครถต่างๆว่ามันมีความพร้อมดีน้อยดีหลายปานใดแล้วหลายน้อยสำไหนแล้วเนาะอันในเอกสมเอกสารต้องให้มันครบถ้วนครบชุดเนาะเพื่อว่าเดินทางมันจะสะดวกสบายว่าซั่นซะ มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ถือว่าหมดไปพอดีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากลาท่านผู้ฟังไปขอขอบใจมิตรรายการที่ได้ให้การติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราสบายดี
1: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
4: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ตึมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ตั้มแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นสืบโตเสริมขยายการความมือสองฝ่าย5ปีผ่านมาศูนย์กลางนาลอสังซาดสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 900,000 ครอบครัวแขวงจำปาสักกาเกียมเนื้อที่และแนวพันธุ์เพื่อทำการผลิตในฤดูฝนจีนและอาเซียนเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลจีนใต้อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเปียของอินโดนีเซียหลุดลงระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่22พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะสองฝ่ายกับท่านโมเตงิโทชิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2016ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมนี้ในการพบปะสองฝ่ายได้ปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัวพันของมือระหว่างสองประเทศโดยได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการพัวมือของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นได้รับการสุขยุ่งส่งเสริมและเติบโตขยายตัวขึ้นทั้งในสายรัฐการทูตประชาชนและสายสภาลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่5 มีนา 1955ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆของสองประเทศได้รับการเสริมขยายขึ้นเป็นก้าวๆพิเศษในปี2015ผ่านมาสองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีด้วยผลสำเร็จอันจบงามเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อในมีการแลกเปลี่ยนการย้ำยามซึ่งกันและกันของการน้ำขันสูงโดยเฉพาะการย้ำยามญี่ปุ่นของพนาธานทงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศและพนาธานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและการเสด็จเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะซึ่งลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามทางการอยู่ต่างประเทศของพระองค์พร้อมกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อในการหัวมืออันดีงามรวมทั้งการจะตั้งพันขยายผลการพบปะของสองนายกรัฐมนตรีลาวและญี่ปุ่นในเดือนมังกรปี2015ผ่านมาก็คือการเป็นคู่มยุทธศาสตร์ทอบด้านลาวญี่ปุ่นให้แน่นแฟนและเลึกซึ้งยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจในโอกาสเดียวกันนี้ท่านโมเตงิโทชิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ขณะเดียวกันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวและได้แสดงความพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทชิมิซึเพื่อสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายผลการเห็นดีเป็นเอกภาพของการนำลาวและญี่ปุ่นในระยะผ่านมาและพันขยายการเป็นควมยุทธศาสตร์ทอบด้านลาวญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมทางได้เสื้อเสริญท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทชิมิซึย้ำยามลาวในเวลาอันเหมาะสมท่านท้องนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2016เพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศในอาเซียนหับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวก็คือพัฒนา ASEX 2.0 โดยกลุ่มเอาวิสัยทัศน์การสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและเศรษฐกิจไปเคียงคู่กันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวซันและอาสาสมัครของการใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของเราทั้งในศูนย์กลางและท้องถิ่นพิเศษเป็นการช่วยเหลือในโครงการมนุษยธรรมการเก็บกู้ระเบิดบอลแตกที่ตกค้างอยู่ลาว